0: น้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
1: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
2: ค
1: ือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
0: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
3: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิต

0: มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
2: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและครอบผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
3: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อพลถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบปัดผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
1: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบ

0: รายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @SSO Thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
0: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
1: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพ็ญนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดเมซึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
7: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทย
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
12: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ่มครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
15: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
14: ค่ะท่านรองคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
15: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับ ประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12ถึง18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำนักต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับจะเรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
14: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
15: คร
14: ับ ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองคะตำรวจได้มีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
15: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ําท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กําหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็นwork from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12และ45แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
14: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from homeบ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะได้มีเส้นทางแนะนำไหม
15: ครับเราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองและสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมรูปขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยก็มีการซักซ้อมกันนะครับ พราะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้จัดการตำรวจชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจราจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
14: ค่ะท่านรองคะเมื่อตอนต้นพี่น้องบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
15: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนประชันเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับและเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนประชันเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
14: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
15: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
14: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
15: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
14: ค่ะ
15: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
14: ค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
17: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
18: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
17: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
19: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
17: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
19: ในระดับสากล นะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000 เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
20: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
19: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความประเภททั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
20: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อปรับดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพ รับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
21: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
22: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอส อัดฮานอม เกรเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5-7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
23: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันแล้วเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าได้ทั้งสิ้นแล้ว
1: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
24: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
25: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
27: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตน ถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้น

มาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
5: พวกคอนแล้วพวกคอนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: มประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราเจอกันในช่วงของกลางสัปดาห์กันแล้วค่ะเราเจอกันในวันพุธที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันขบวงครับกลับมารายการตัว หายไป2วันนะใช้บริการพี่เก่ง
0: นะฮะฮันนีมูนนะฮะพี่เก่งกล่าวเราจะไปฮันนีมูนกันช่วงนี้ก็ในช่วงที่คุณไม่อยู่คุณฝนตกแรงมากเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็เป็นช่วงของฟ้าฝนในพื้นที่บ้านเรา
1: แต่พี่แจ้งเตือนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ไม่ทราบว่าในพื้นที่ที่คุณไปตกบ้างไหมคุณ
1: ไปกรุงเทพมานะในรอบสัปดาห์นะ
0: ค่ะ
1: รอบที่แล้วนี่ไปกับสมทรเชียงใหม่นะรอบนี้ไปเดินทางเองนะครับก็ฝนตกหนักครับไปเจอฝนตกหนักนะครับที่กรุงเทพนะครับในคืนของวันจันทร์นะครับ
0: ในคืนวันจันทร์
1: นะครับเมื่อวานนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝน
0: แต่เมื่อวานที่นี่ก็ไม่ตกเหมือนกัน
1: ครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วตกกันบางที่ครับในกลับมาเมื่อคืนนี้ครับในระหว่างทางก็มีตกอยู่บ้างนะครับในตลอดเส้นทางมาจนถึงกำแพงเพชรนะครับที่มีฝนตกนะครับแต่กรุงเทพมหานครนี้ค่ำคืนของวันจันทร์นะครับค่ำคืนของวันจันทร์ก็ถือว่าผมไปอยู่ในโซลาร์พาวครับประมาณสักตีสามตีสี่เนี่ยฝนตกทั้งฟ้าร้องเมื่อวานนี้ก็ตกเหมือนกันนะครับมีฟ้าร้องด้วยมีฝนตกด้วยนะครับก็อาจจะทำให้คนที่แบบประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมที่อาทิตย์ที่ผ่านมา
0: คร
1: ับก็อาจจะทำให้จิตตกไปสักนิดนึงนะครับเรื่องของฝนตกนะครับไปผมผ่านไปโซนของถนนลาดพร้าวก็น้ำ
0: มีไหมคะ
1: มีเมื่อวานนี้130ก็ยังท่วมอยู่นะครับลาดพร้าว130ก็ยังท่วมอยู่นะฮะประมาณสักหน้าแข้งได้นะครับแต่อาจจะเป็นบางจุดที่เป็นแอ่งกระทะครับพี่เอนะครับแล้วก็130รู้สึกติดอยู่ติดคลองด้วยนะฮะทำให้การระบายน้ำเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะครับแล้วก็ดูตามถนนถ้าถนนลาดพร้าวนะครับถนนลาดพร้าวก็โซนเขาเรียกว่าตรงกลางที่เขาปลูกต้นไม้น้ำก็
0: ท่วม
1: นะครับดูจากร่องรอยเดิมนะครับดูเศษขยะเดิมนะฮะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่อาจจะคลี่คลายนะครับเป็นช่วงที่ฟื้นฟูแล้วก็จะตอนนี้จะไปหนักทางภาคตะวันออก
0: ใช่
1: ไหมทางจากทางเซาปราจีนบุรีอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเมื่อวานบ้านเรานะคุณก็ดิฉันก็ยังคาดว่าจะมีฝนเพราะเมื่อวานเนี่ยบ้านเรามีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนเนี่ยทั้งหมดเลยทั้ง25อำเภอเลยคุณนะในระดับของฝนปานกลางก็ประมาณ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ที่เราอยู่ที่สวทเนี่ยไม่ตกเลยคุณไม่ตกสักนิดเลยคือเราก็ยังมาลุ้นกันว่าจะเป็นช่วงบ่ายหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างช่วงวันจันทร์คุณที่มาทำงานก็คือตกแรงมากช่วงบ่ายช่วงเช้ายังคุยกับพี่เก่งว่าฟ้ายังฟ้าอยู่แต่ว่าก็แจ้งเตือนผู้ฟังว่าอย่าลาสายนะแต่พอตอนบ่ายคือทั้งลมคุณทั้งฝนแรงมากนะคะแล้วก็มีหลายพื้นที่ในตัวเชียงใหม่เองที่มีเรื่องของน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ลงพื้นที่ไปดูในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งแยกขวงสิงที่ก็มีการตั้งยักษ์ส้มเราก็จะเรียกยักษ์ส้มนะคะเราก็มีเราเรียกว่ายักษ์ส้มก็คือเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ซึ่งแถวสีปิงเมืองแถวบ้านๆเราเนี่ยก็มีเหมือนกันยักษ์ส้มก็จะมีมาตั้งอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีเรื่องของน้ำท่วมมากก็คือส่วนใหญ่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะก็จะเป็นเรื่องของน้ำท่วมขังแต่ว่าจะมีในพื้นที่ของอำเภอกัลยาณิวัฒนาที่มีเรื่องของน้ำป่าแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการมอบนะคะเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาในช่วงบ่ายด้วยเหมือนกันมาดูวันนี้ค่ะยังคงมีประกาศเตือนนะคะก็ถึงวันนี้แหละคุณ7ตุลาคม2569นะคะก็เป็นฉบับที่10แล้วแหละ ซึ่งวันนี้ก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็จะมีเชียงใหม่เราด้วยนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรแล้วก็พิจิตรซึ่งอำเภอในโซนที่จะได้รับผลกระทบสำหรับวันนี้จะเป็นอำเภอที่พูดไปแล้วนะคะว่าจะติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ว่าจะเป็นทางกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มนะคะแล้วก็น่าจะเป็นทางฮอดนะคะฮอดฮอดแล้วก็ดอยเต่าแล้วก็จะเป็นทางด้านของอมก๋อยนะเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดตากอย่างที่บอกกันส่วนอำเภออื่นนะคะจากประกาศแจ้งเตือนเนี่ยวันนี้จะไม่มีฝนที่มีฝนก็จะอยู่ประมาณ 35.1 จนถึง 65 มิลลิเมตรค่ะก็ถือว่าเป็นฝนปานกลางนะคะสำหรับในวันนี้ยังคงมีเรื่องของลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักได้ในบางแห่งด้วยสำหรับวันนี้วันที่7ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดิฉันดูเขาบอกว่าเช้านี้เช้าวันที่7เนี่ยภาคเหนือตอนบนอากาศจะเย็นสบายวันนี้เนี่ยไม่มีฝนเรดาร์ลำพูนตรวจไม่พบฝนในช่วง7โมงเนี่ยนะไม่มีเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องมาดูกันว่าตอนบ่ายจะเป็นอย่างไร
1: วันนี้มาก็แดดแพ้แล่นะครับแต่ว่าถ้ามองไปทางดอยสุเทพนี่ก็เหมือนคึ้มๆเหมือนกันนะครับดอยสุเทพนะครับแต่ว่าวันนี้อากาศก็ถือว่าเป็นยังไงดีล่ะปลายฝนต้นหนาวนะแต่ว่ากลางวันนี่น่าจะค่อนข้างร้อน
0: ร้อนค่ะคุณเมื่อวานร้อนมาก
1: ร้อนถึงร้อนมากนะครับ
0: ร้อนมากเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังอ่ะร้อนจริงเมื่อวานนี้นะ
1: มาล
0: ุ้
1: นกันว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่เอบอกไปนะครับเรื่องของฝนตกอย่างวันนี้เองเนี่ย140ของพื้นที่นะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนทุกวันนะมีฝนแจ้งฝนตกทุกวันนะครับจะอยู่ในช่วงร้อยละ20นะครับถึง160แต่จริงแล้ว160นี่มีวันเดียวนะครับมีวันที่10ตุลาคมนะครับส่วนวันอื่นก็จะสลับกันแบบนี้ครับ40 20 40 20นะฮะเป็นถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะพื้นที่บนดอยนะครับพื้นที่ที่ติดกับลำน้ำนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะเป็นจุดที่ฝนอาจจะตกมากกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับแต่ตัวเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าที่ควรนะครับอาจจะเป็นถ้าตกหนักมากอย่างที่เราอยู่ก็จะเป็นน้ำขังรอการระบายนะเพราะว่าเรามีการติดตั้งยักษ์ส้มนี่หลายจุดนะจุดที่เราโซนของพวกเราเนี่ยก็จะมี2ที่ก็คือหน้าโรงแรม B2 นะครับสีปิงเมืองตรงนั้นแล้วก็ทางเข้ากัดก้อม
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็มีตรงสะพานเมืองลายนะครับตรงช่วงคอสะพานเมืองลายนะครับก็ถ้าเห็นก็จะมีอยู่3จุดนี้ที่เห็นหลักๆตอนนี้นะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเบาใจนิดนึงเรื่องของฟ้าฝนนะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ
0: ค่ะวันนี้แม่อายฝางชัยประการไม่มีฝนนะคุณผู้ฟังเข้ามาดูเจาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็3อำเภอโซนเหนือจะไม่มีฝนแต่ตั้งแต่เวียงแหงเชียงดาวพร้าวแม่แตงดอยสะเก็ดนะแม่ริมสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสันปะตองดอยหล่อสะเมิงแม่วางจอมทองจะมีฝนในปริมาณเล็กน้อย 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรส่วน1 2 3 4 5อำเภอเมื่อเอ่ยไปสักครู่ก็จะฝนปานกลางติดแม่ฮ่องสอนติดตากนะคะคุณผู้ฟังวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะโอ้คุณร้อนเลยนะถ้าพูดถึง35เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอ35มาได้หลายวันแล้วนะแต่ก็จะกลับเข้ามาเจอ35องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะเป็นช่วงของการผัดเปลี่ยนคนผัดเปลี่ยนฤดูนะฮะจากหน้าฝนเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของชลประทานเองเนี่ยนะคุณเขาก็ยังคงมีการพร่องน้ำก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นการระบายน้ำดีกว่านะคะก็เพื่อที่จะรองรับน้ำในช่วงของวันที่5ถึงวันที่7นี่แหละค่ะยังคงมีการเปิดบานประตูระบายน้ำในลำน้ำในลำน้ำปิง นะตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตานไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ท่านก็ได้ลงพื้นที่นะคะสำหรับท่านเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลท่านก็ได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำแม่สอยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอจอมทองคุณแล้วก็เป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายของแม่น้ำปิงที่จะปล่อยน้ำเนี่ยไหลไปลงที่ทะเลสาบดอยเต่าแล้วก็เขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ก็พบว่าประตูระบายน้ำแม่สอยเนี่ยตอนนี้เปิดทั้งหมดเนี่ย10ช่องบานประตูเลยค่ะเร่งระบายน้ำโดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารประตูระบายน้ำอยู่ที่ 454.69 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะโดยระดับน้ำด้านหน้าประตูระบายน้ำขณะนี้เนี่ยต่ำกว่าระดับเก็บกักปกติประมาณ1เมตร50เซนติเมตรปกติเนี่ยเราจะเห็น ขออภัยค่ะเราจะเห็นน้ำหน้าประตูระบายน้ำคุณก็จะคือพอเขาปิดปุ๊บน้ำก็จะยกสูงเราก็จะเห็นเรื่องของการน้ำยกสูงแต่ตอนนี้พอเปิดบานประตูเนี่ยน้ำจะอยู่ต่ำกว่าที่เราเคยกักเก็บไว้เนี่ยเมตร50ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการระบายน้ำก็ทำให้น้ำด้านหน้านะคะอยู่ในระดับต่ำจะทำให้ในส่วนของน้ำแม่กวงคุณน้ำขานน้ำลีตลอดจนน้ำแม่วางเนี่ยแล้วก็ลำน้ำสาขาต่างๆในส่วนของแม่น้ำปิงเนี่ยสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังมีการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำแม่แฝกเพื่อให้น้ำทางตอนเหนือไหลได้สะดวกขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็ระบายน้ำอยู่ในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของประตูระบายน้ำฝายดอยน้อยอำเภอดอยหล่อขณะนี้เนี่ยเปิดประตูระบายน้ำคุณความสูงจากท้องน้ำนะคะ3เมตรระบายน้ำในอัตรา195ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีน้ำที่จะล้นสปินเวย์ด้วย10เซนติเมตรคุณก็ระบายไปทางตอนท้ายก็จากมวลน้ำที่มาจากลำพูนก็น้ำแม่กวงน้ำแม่ทานะคะแล้วก็รวมถึงน้ำที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำแม่สาน้ำขานน้ำแม่วางที่ไหลลงมายังแม่น้ำปิงก็ขณะนี้ก็ถือว่ายังระบายน้ำได้ดีแล้วก็น้ำทั้งหมดค่ะจะไปสู่เขื่อนภูมิพลซึ่งสถานการณ์ต่างๆตอนนี้ถือว่าอยู่ในสภาวะปกติคนแต่ว่ายังคงมีการระบายน้ำจนกว่ามวลน้ำทั้งหมดที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำปิงเนี่ยไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลถึงจะกลับมาบริหารจัดการน้ำตามปกติซึ่งก็จะมีการรักษาระดับน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำด้านหน้าประตูระบายน้ำก็คือจะเริ่มปิดบานประตูเพื่อที่จะยกน้ำสำหรับที่จะเก็บกักไว้สำรองในเรื่องของภัยแล้งแล้วก็ปรากฏการณ์ของเอลนินโญคุณ
1: ก็เป็นการคาดการณ์ว่าปีนี้อาจจะหน้าแล้งอาจจะมาเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะอยู่กับเรายาวนานยาวนานขึ้นนะครับเรื่องของน้ำท่าเรื่องของฝนนะเพราะต้องเก็บน้ำเนี่ยไว้รอจนกว่าจะมีฝนอีกทีหนึ่งปีหน้า
0: ใช่
1: อาจจะเป็นพฤษภา
0: อาจจะมาล่าด้วยนะเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าเขาจะมาล่าด้วย
1: อาจจะมาช้าด้วยนะฝนปีหน้าจะมาช้า
0: ซึ่งพื้นที่เกษตรในอำเภอทางส่วนใต้อย่างที่เราทราบกันคุณส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรก็จะปลูกในเรื่องของลำไยช่วงนี้บางพื้นที่ที่เขาเป็นลำไยนอกฤดูเขาเป็นจีแล้วไหมอ่ะถ้าเป็นลำไยนอกฤดู
1: ถ้าเป็นลำไยนอกฤดูน่าจะเริ่มออกลูกเริ่มเป็นเม็ดแล้วนะครับเป็นเม็ดแล้วเพราะเดี๋ยวก็จะเก็บเกี่ยวหลังจากเนี่ยเข้าหน้าเลยเขาเรียกว่าหน้าหนาวนี้ใช่ไหมครับ
0: ก็เนี่ยค่ะเขาก็เตรียมไว้สำหรับเรื่องของพื้นที่เกษตรด้วยสำหรับน้ำที่จะต้องเก็บกักจากนี้ไปนะคะแล้วก็ยังคงต้องขอความร่วมมือคุณผู้ฟังค่ะว่าทุกท่านทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะพี่น้องเกษตรกรพวกเราเองที่ใช้น้ำอยากให้ใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะช่วยกันคนละนิดอาจจะมองว่านิดหน่อยแต่ว่านิดหน่อยของแต่ละคนเนี่ยสามารถช่วยให้เรามีน้ำเพียงพอยาวไปจนถึงฝนหน้า
1: เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับก็จะมีการลงพื้นที่นะครับให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรเรื่องของการปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างพี่เอ๋ไปคือต้องใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างรู้คุณค่านั่นแหละนะครับทั้งอุปโภคบริโภคนะครับน้ำนี่เราที่กักเก็บไว้ก็เป็นน้ำสำรองที่จะกว่าจะมีฝนอีกทีนะครับปีหน้า
0: ตอบไม่ได้ด้วยนะ
1: ตอบไม่ได้ด้วยว่าจะพฤษภาจะมาวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในช่วงหน้าแล้งก็ใช้น้ำเยอะนะครับก็ต้องเผื่อน้ำไว้ในส่วนของภัยแล้งที่จะมาถึงแล้วก็เรื่องของ PM 2.5 ด้วยปีนี้ก็มาลุ้นกันว่า จะสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
0: คือจากการที่มีการคาดการด้วยสภาวะของเอลนินโญที่เราพูดกันว่าจะเป็นเรื่องของซูเปอร์เอลนินโญอาจจะส่งผลให้เรื่องของหมอกควันไฟป่าบ้านเราอาจจะมีความอาจจะมีการเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็อาจจะเป็นปัจจัยหลายๆปัจจัยทั้งเรื่องของเอลนินโญเองเรื่องของการเผา
0: เรื่องของความแล้ง
1: ความแล้งแล้วก็
0: อุณหภูม
1: ิหมอกควันข้ามแดนด้วยนะครับ
0: อุณหภูมิด้วยคุณ
1: อุณหภูมิที่สูงขึ้น
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็จะทำให้ที่เป็นห่วงก็คือพี่ๆที่เขาอยู่ตามป่าตามในดอยนะครับเป็นชุดเฝ้าระวังนะครับชุดผจญเพลิงชุดดับไฟป่าเนี่ยพออากาศค่อนข้างร้อนพี่เอ๋น้ำก็หายาก
0: ใช
1: ่นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพอย่างที่เราโอ้ขนาดเราออกไปข้างนอกนี่รู้สึกว่าร้อนขนาดนี้ตอนกลางวันแต่พี่ๆเขาอยู่ในป่าเนี่ยยิ่งในป่าที่แบบใบไม้อาจจะร่วงในช่วงนั้นด้วยนะโอ้โหพี่เอ๋ล่มไม้ใช่ค่ะ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ีที่อยู่ใช่
0: ใช่นะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะก็ยังคงต้องขอความร่วมมือเรื่องของการเผาเนาะถ้าพอเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวหรือว่าเรื่องของหน้าแล้งก็เรื่องของการเผางดได้งดค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกกันหลายๆปัจจัยอย่างที่เราคุยกันอาจจะส่งผลในเรื่องของหมอกควันไฟป่านะคะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการค่ะหลายท่านแซวคุณมาเลยนะคะว่าคุณไปฮันนีมูนนะคะคุณ
1: เกือบไม่รอดฮะ
0: น้องต้นน้ำปรมินค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณน้อยสุปราณีค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณอัญชรีดาทักทายมาบอกว่าสวัสดีค่ะไปฮันนีมูนนานนะคะคุณคมสัน
1: ไปมาสองวัน
0: คุณวีระอนงค่ะพี่เก่งของเรานะคะ บอกว่าคุณจะดีใจมากคุณยินดีต้อนรับผู้ชายค่ะ
1: กลับมาแล้ว
0: แล้วก็คุณสุภชัยค่ะทักทายมาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันพุธครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่เช้านี้กรุงเทพแดดแผ่แรกครับนะฮะเมื่อวาน
1: แตกต่างจากเมื่อวานนี้บอกว่าเมื่อวานนี้โอ้โหมันคือผมว่าท้องฟ้ากรุงเทพเวลามีฝนตกผมว่ามันน่ากลัวนะน่ากลัวตรงที่แบบมองไปทางไหนมัน
0: ดูมืดไป
1: มืดไปหมดใช่พี่เอ๋มันไม่เหมือนบ้านเราที่แบบอาจจะเห็นต้นไม้อาจจะเห็นดอยแต่นี่คือแบบเหมือนเราอยู่ในลูกแก้ว
0: อ๋อใช่ คุณสุภชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณละไมค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าดีเจเสียงดีสาวสวยนุ่มหล่อวันนี้นุ่มหล่อไปฮันนีมูนปีกมาแล้วเนาะเจ้า นะคะ
1: กลับมาแล้วครับ
0: นะคะคุณป้าพันนีค่ะ FC ดอยสะเก็ดบอกว่ามาแล้วกะไปพ่อฝนน้ำกรุงเทพกะเอาน้ำฝนมาฝากสาวก็มาเอาเนอะทำแบบมานักๆนี่นะอยากได้แบบพอแบบสวยงามตามท้องเรื่อง
1: แต่ไปดุ่นก็ลุ้นมากนะพี่เอ๋อย่างที่บอกไปคือพักชั้นหนึ่งเนี่ยเวลาเราจะไปจุดไหนโซนลาดพร้าวหรือโซนกรุงเทพถามว่าเราก็จะถามว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมถึงขนาดไหนเขาบอกว่าชั้นหนึ่งไม่ถึงอะไรเงี้ยชั้นหนึ่งไม่ท่วมอะไรเงี้ยนะฮะ
0: คุณสิริพรค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณป้าพันนีแซวดิฉันแล้วสาวล่ะจะไปเมื่อใดดอยเกตแดดฮ้อนฝนมาตกลมจ่อยเจ้า
1: สาวจะไปเมื่อใดอย่าท้าทายระบบนะ
0: อย่าท้าทายระบบอย่าท้าทายระบบนะคะคุณสาธรค่ะคุณสาธรทักทายมาบอกว่าที่นนทบุรีนะคะเมื่อคืน5 ทุ่มครึ่งมีฝนปานกลางวันนี้ฝนไม่ตกนะคะอุณหภูมิเนี่ย27 องศาชอบฟังรายการเราแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขนะคะขอบพระคุณค่ะเช่นเดียวกันนะคะสุขภาพดีมีความสุขค่ะคุณยายละไมบอกว่าแม่แต่งบ้านยายฝนตกตอนทุ่มถึงประมาณเกือบ3 ทุ่มเลยเจ้านักพอสมควรเจ้าแต่เจ้านี้แดดแจ้งแสแลละเจ้าแดดแจ้งแล้วนะคะคุณสิรินันท์ค่ะสวัสดีวันพุธสีเขียวค่ะดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณยายละไมส่งสติ๊กเกอร์หัวใจนะคะสีเขียวมาคุณสมชายนะส่งสติ๊กเกอร์บอก I miss you นะคะฉันคิดถึงนะคะคิดถึงคุณสมคมสันแน่เลยไปฮันนีมูน2 วันคุณสุคนค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีเขียวมานะคะ คุณชอฉลาดค่ะสวัสดีตอนเช้าครับพี่เอยินดีต้อนรับพี่คมสันกลับมาแล้วฮันนีมูนมาแล้วนะคะคุณสมชายบอกว่าสวัสดีครับนึกว่าไปฮันนีมูนแล้วเสียงดีอู้ม่วนมีสาระสุดยอดนะคะอำเภอเถินจังหวัดลำปางสภาพอากาศครึ้มครึ้มครับผมคุณศรีอัมพรนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะมาแล้วหรือคะคุณคมสันลุ้นน้ำท่วมกรุงเทพสนุกไหมคะทิ้งให้น้องเอจัดรายการตอนเช้าเงาไปเลย คุณรงศักดิ์ทักทายบอกว่าสวัสดีครับสองคนเสียงดีนะคะคุณสมชายแซวดิฉันบอกว่าดิฉันเนี่ยกระฉับกระเฉงดูดีนะคะคุณคมสันนั่งนิ่งเลยเนาะคือห้องนี้ค่ะเราจะมีคอมพิวเตอร์ที่ดิฉันต้องใช้หลายตัวดิฉันจะต้องแบบ
1: มีอยู่3ตัว
0: มีอยู่3ตัวจะมีลักษณะของการกลับไปกลับมาบ้างนะคะคุณคมสารคุณต้องช่วยดิฉันแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามาแล้วนะคะคุณต่ายค่ะคุณต่ายทักทายมาสวัสดีเจ้าคุณดีเจและทุกท่านบ่ได้เข้ามา2วันกึดเติงหารายการยูเนอร์มีภารกิจเจ้าเพื่อมาพอเวลาเลยไปเหียบ่ได้ฟังซากกรรมตะวาวันซืนพี่ฝนตกยูนอตามพยากรแต่ตะวาบ่ตกเจ้านี้แดดดีเจ้าเฝ้าระวังและฟังพยากรกันรายวันเนาะเจ้าขอบคุณข่าวสารทางสถานีตวยเจ้าแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ลงโพสต์อยู่เหมือนกันติดตามหลายๆช่องทางจะได้เฝ้าระวังการดูแลสุขภาพช่วยแชร์เจ้าขอเพิ่มเติมเจ้าวันนี้กลุ่มอช.เชิญสมาชิกในกลุ่มไปทำดอกชบาทิพย์ถวายพระราชทานเพลิงศพพระพันปีที่ว่าการอำเภอนะเจ้าที่ประชุมที่หอประชุมชั้น2 9โมงใส่เสื้อผ้าโทนขาวดำชุดเรียบร้อยเจ้าดอยสะเก็ดเจ้า
1: ดอยสะเก็ดนะครับส่วนท่านใดที่จะไปร่วมเขาเรียกประดิษฐ์หรือว่าผลิตดอกชบาทิพย
0: ์ใช่ค่ะคือเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง25อำเภอเนี่ยคุณ1ล้านดอก
1: 1ล้านดอกครับ
0: ตอนนี้เนี่ยเราได้มาเราทำเสร็จแล้ว 500,000 กับ 5,000 ดอก
1: ก็เหลืออีก 400,000 กว่า
0: 400,000 กว่า 400,000 กว่านะคะเพจบอกข่าวเจ้าเหนือค่ะเพจบอกข่าวเจ้าเหนือถามว่าคุณคมสารไปไหนมาเจ้า
1: แอบไปกรุงเทพมหานครมาไปดูไปยืมพรน้ำท่วมนะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับผ่านไป1อาทิตย์ก็กลับไปดูนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปที่เป็นพื้นที่แอ่งกระทะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็ลุ้นว่าไม่อยากให้ฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับเพราะหลายพื้นที่ก็เป็นการฟื้นฟูนะครับถามว่าลดไหมลดหมดแล้วแต่อาจจะมีบางจุดที่อาจจะท่วมขังเล็กน้อยนะครับ
0: ค่ะคุณณภสรทักทายมาสวัสดีเจ้าส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะนะคะแล้วก็คุณประสงค์ค่ะบอกว่าพระเอกมาแล้วนะไปแอวสาวมากาหาสาวมาฮือผมสักคนเด้อผมฟังวิทยุข่าวสารทุกวันครับบางครั้งก็พอโทรศัพท์ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณต้าเชียงใหม่สวัสดียามเช้าครับสวัสดียามเช้าครับนะคะแล้วก็เพจบอกข่าวเจ้าเหนือแซวคุณนะคุณจะไปอยู่กทม.ละกา
1: ต้องร้องเพลงนี้เลยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวถ้าร้องก็ร้อนไปเลยนะฝนตกก็ตก
0: ใช่แต่อยู่ไม่ไหวจริง
1: แต่ไม่แน่ใจว่าปีนี้จะทางกรุงเทพจะได้สัมผัสอากาศหนาวไหม
0: เพราะว่า
1: ปีนี้ผ่านมารู้สึกว่ากรุงเทพได้สัมผัสอากาศหนาวอยู่ประมาณ2วันมั้งถ้าไม่แน่ใจน่าจะประมาณ2วัน
0: แต่ปีนี้หนาวน่าจะมาเร็วนะคุณปลายฝนต้นหนาวแล้วนะ
1: จะถึงกรุงเทพหรือเปล่า
0: ไปติดตามในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในบรรยากาศนะครับหรือว่าอยู่ในสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมขังหลากหลายพื้นที่แล้วก็หลายๆพื้นที่มีการเตรียมตัวนะครับเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์ภายในบ้านหลังจากน้ำลดแล้วนะครับวันนี้ PA เนี่ยมีข้อแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนในการเตรียมตัวที่จะเข้าไปในบ้านหลังจากน้ำลดแล้วนะครับเพื่อไปตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินนะครับของมีค่าต่างๆที่อยู่ในบ้านนะครับวันนี้ PA นะครับมีข้อแนะนำนะครับการเตรียมตัวเข้าในบ้านเนี่ยหลังน้ำลดเนี่ยอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับมี5ข้อแนะนำนะครับข้อที่1ก็คือควรสวมถุงมือนะครับและรองเท้ายาง พื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วข้อที่2นะครับปลดคัตเอาท์หรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนที่ไฟฟ้าภายในบ้านจะยกคัตเอาท์ขึ้นนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนที่จะยกคัตเอาท์ขึ้นนะครับตรวจสอบสวิตช์หรือปลั๊กไฟที่ถูกน้ำท่วมนะครับให้ทำความสะอาดทิ้งไว้ให้แห้งหรือทำให้แห้งก่อนนะครับก่อนการใช้งาน4นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมห้ามใช้ทันทีนะครับควรให้ช่างผู้มีความชำนาญนะครับที่มีความรู้ความชำนาญเนี่ยมาตรวจสอบเสียก่อนและข้อ5ครับยกคัตเอาท์ขึ้นนะครับเพื่อใช้ไฟเนี่ยหากนะครับคัตเอาท์นะครับมีความเปียกชื้นหรือฟิวขาดให้ปล่อยทิ้งไว้สัก1วันนะครับเพื่อให้ความชื้นนั้นระเหยนะครับหากชำรุดก็ควรจะให้ช่างนะครับผู้มีความชำนาญมาดำเนินการแก้ไขข้อควรระวังนะครับให้คำนึงถึงให้คำนึงเสมอว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ถูกน้ำท่วมไม่มีความปลอดภัยทั้งสิ้นและหากพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่แห้งสนิทมีความเปียกชื้นหรือมีน้ำท่วมขังห้ามยืนแช่น้ำในขณะการติดตั้งอุปกรณ์หรือตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับแนะนำให้ติดต่อช่างผู้ชำนาญงานมาตรวจสอบจะดีกว่านะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆจาก PEA นะคะช่วงนี้เราไปติดตามกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตเราในช่วงนี้คุณกับสื่อดิจิทัลนะคะจะเป็นเรื่องของการยื่นคำร้องขอเอกสารลบภาพที่เป็นภาพอนาจารนะคุณ
1: ครับ
0: นะคะก็เกี่ยวเนื่องกับพวกเราในยุคของดิจิทัลบางทีสื่อดิจิทัลมีในเรื่องของภาพพวกนี้ที่มีการเอาลงไปนะคะอ่ะเราไปติดตามฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ศาลลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการคุกคามทางเพศเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะบุคคลอายุราวคราวเดียวไหนก็สามารถเกิดเหตุคุกคามทางเพศได้นะครับคุกคามทางเพศเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แก่ตัวผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าครอบครัวก็ได้รับความผลกระทบไปด้วยทีนี้การคุกคามทางเพศเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเคสเนี่ยมันจะมีการอัดคลิปใช่ไหมครับอัดคลิปเป็นสื่อพวกนี้เนี่ยเมื่อเอาไปลงในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นทวีคูณนะครับเพราะว่ามันกระจายด้วยความเร็วใช่ไหมครับอธิบายอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยจะลบได้แต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมครับพอแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาถึงดำเนินการทางศาลแล้วถึงจะลบในภายหลังเช่นนี้แล้วเนี่ยความเสียหายมันไปวงกว้างไปแล้วทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันล่าสุดนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 นะครับได้แก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อปี68นี่เองนะครับได้วางหลักเอาไว้ว่าเมื่อมีความคุกคามทางเพศและเป็นสื่อลามกอนาจารนะครับเราสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการลบคลิปออกไปได้เลยนะครับซึ่งผู้เสียหายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองได้เลยซึ่งเป็นความสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่ภาพหรือคลิปต่างๆเนี่ยจะกระจายเป็นวงกว้างนะครับทีนี้ทำยังไงถึงจะยื่นคำร้องตรงนี้ได้หลายท่านเนี่ยกลัวว่าการไปศาลเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายใช่ไหมฮะทางศาลเองเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกเขามีระบบที่เรียกว่า CIOS นั่นเองนะครับเป็นระบบของศาลยุติธรรมผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วกรอกข้อมูลหรือลิงก์หรือเว็บที่ท่านโดนเอาคลิปไปลงในนั้นได้เลยทางศาลกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการไต่ก็จะเป็นออนไลน์หมดท่านก็จะได้ไม่ต้องมาศาลบางคนก็ไม่อยากมาศาลเพราะอับอายอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเขาเรียกมาตรการนี้ว่า Take It Down นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงกระบวนการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการลดความเสียหายนะครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษท่านเองต้องไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องต่างหากจากกระบวนการที่ผมกล่าวมาด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทำได้แค่ลบภาพหรือสื่อออกแต่ผู้กระทำความผิดก็ยังไม่ได้รับโทษนะครับอันนี้เน้นย้ำให้นิดนึงว่าต้องไปดำเนินการต่ออีกทีนึงครับหากทุกท่านมีความสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดสายด่วน1157สวัสดีครับ
2: คุณดิฉันก็เพิ่งรู้นะว่าถ้ามีการเมื่อสมัยก่อนถ้ามีการนำภาพอนาจารไปลงในสื่อดิจิทัลเราต้องไปแจ้งความคือดิฉันเข้าใจว่าเราสามารถแจ้งให้สื่อนั้นๆสามารถลบได้เลยดิฉันก็เพิ่ง
3: ต้องไปแจ้งความเพื่อใครไงเพจอยู่ๆเราจะไปบอกเขาลบผมว่ายากมากในเขาจะลบแล้วก็จะเป็นเขาเรียกยังไงเป็นเกราะป้องกันเราด้วยว่าเราไม่มีส่วนรู้เห็นที่เขาสมมติอาจจะเป็นรูปต่างๆนะครับที่เอาไปลงอาจจะเป็นรูปของเราเองนะครับที่เอาไปลงนะครับก็อันนี้ก็จะถือว่าเป็นกฎหมายแก้ตัวที่เอามาฝากกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของสื่อนะครับเป็นสื่อที่อาจจะไปเกี่ยวพันกับหลายเขาเรียกกฎหมายหลายข้อพี่เอกกฎหมายหลายฉบับนะครับสมัยก่อนก็มีจะอาจจะมีแค่พรบคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็มี PDPA เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะฮะ
2: ก็เป็นความรู้ใหม่นะคะ
3: เป็นความรู้ใหม่
2: จริงๆอันนี้ยอมรับเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่ทราบจริงๆว่าขั้นตอนจะต้องทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจแค่ว่าถ้าเราอาจจะโดนเรื่องของการทำอนาจารเราไปแจ้งความตำรวจจับคนที่มาทำอนาจารแต่ว่าเราไม่รู้ถึงเรื่องของการที่มีการนำพวกภาพพวกเนี้ยมาลงในสื่อสังคมออนไลน์อ่ะคุณ
3: บางทีอาจจะเป็นภาพจริงตอนนี้ก็มีภาพ AI ที่อาจจะเป็นหน้าเราแต่ตัวไม่ใช่ตัวเรา
2: ไม่ใช่ละหุ่นดีกว่าเรา
3: ก็เป็นไปได้นะครับ
2: คุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะอย่างที่คุยกันไปในช่วงของต้นรายการค่ะจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีในส่วนของการตอนนี้เนี่ยหลังจากคิกออฟเมื่อเดือนที่แล้วช่วงเดือนกันยายนค่ะช่วงเดือนนี้เดือนตุลาคมค่ะก็จะเป็นช่วงที่หลายพื้นที่ต้องบอกว่าทุกพื้นที่แหละทั้ง25อำเภอเป็นช่วงที่มีการระดมกำลังนะคะร่วมกันจัดทำในเรื่องของดอกไม้จันทร์นะคะที่เราที่ใช้ของประชาชนในภูมิภาคจะใช้เป็นดอกชบาทิพย์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สามารถไปร่วมได้นะคะจิตอาสาไปเลยค่ะมีหลายพื้นที่ที่เปิดทำไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภออาจจะต้องติดตามสักนิดนึงว่าที่ว่าการอำเภอไหนๆเปิดช่วงไหนบ้างที่จะให้จิตอาสาไปช่วยทำดอกไม้จันทร์แล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญดีกว่าถ้าเราจะเป็นสมัยก็ครูกอได้ไหมคุณครูกอ
3: ว่ามาเรียนกับจังหวัดแล้ว
2: ใช่
3: ครับทั้งจาก25อำเภอตอนนี้ก็กระจายกันออกไปนะครับอีกเท่าอีก
2: 4,500,000เพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้500,000ตอนนี้ได้500,000กับ 5,000 ดอก
3: 500,000 กับ 5,000 ดอกก็
2: ใช่
3: ก็ตีสักขาดอีกสัก 590,000 ตอนนี้ได้ 590,000
2: ตอนนี้ได้ 540,000
3: 550,000 550,000
2: แต่ว่าเป้าหมายเนี่ย1ล้านดอกใน25อำเภอซึ่งเราจะใช้ในพิธีในช่วงของวันที่16ธันวาคมนะคะซึ่งจะตรงกับวันพระราชทานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแต่ว่าเราจะจัดในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แต่ละอำเภอก็จัดในส่วนของแต่ละอำเภอด้วยในหลายพื้นที่ค่ะคุณ
3: ครับ
2: นะคะทั่วประเทศเราจะจัดพร้อมกันในวันที่16ธันวาคมค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เชิญชวนนะคะจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและก็จิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30ตุลาคม2569นะคะที่ศาลากลางก็เปิดนะที่ห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านค่ะเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณคุณก็สามารถไปได้
3: ดอยสะเก็ดเป็นวันนี้ใช่ไหมครับ
2: ดอยสะเก็ดก็เมื่อสักครู่คุณต่ายบอกว่าก็จะมีวันนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มที่ไปร่วมกันทำหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะกลุ่มไหนเราก็สามารถเข้าไปร่วมด้วยได้เรามีจิตอาสานะ
3: ไปแจมได้นะครับส่วนท่านใดที่อาจจะว่างเว้นจากภารกิจ
2: ค่ะ
3: แต่เขาก็มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยากทำนะครับอยากมีส่วนร่วมก็ไปร่วมได้นะครับ
2: ค่ะวันนี้วันที่7แล้วเนาะวันนี้วันที่7เนี่ยที่คิกออฟระดับอำเภอเนี่ยจะอยู่ที่พื้นที่ของอำเภอกัลยาณิวัฒนาค่ะแล้วก็จะมีอำเภออมก๋อยที่วันนี้จะคิกออฟทำดอกไม้จันทร์กันนะคะที่อมก๋อยเนี่ยเขาเป้าหมายเขาเนี่ย 42,058 ดอกคุณที่กัลยาณิวัฒนาเนี่ย 9,123 ดอกแต่ละอำเภอเนี่ยจะไม่เท่ากันจะขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรนะคะคุณผู้ฟังในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยนะคะก็ตัวเมืองเลยเมืองเชียงใหม่เนี่ย 45,323 ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยจะอยู่ในส่วนของ 6,456 ดอกคุณ
3: คร
2: ับก็ตีไปเลขกลมๆ1ล้านดอกแต่ดิฉันว่าได้เยอะมากกว่า1ล้านดอกแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปไหนต่อดีคุณ
3: อีกข่าวหนึ่งจะทันไม่เอ่ยเรื่องของ
2: 8:54
3: 8:54 อันนี้อาจจะเป็นกิจกรรมนะครับอาจมีต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับทางด้านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หอเฉลิมพระเกียรติศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคม2569งานนี้จัดเพื่อถ่ายทอด ความต่อเนื่องของการพัฒนาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานกำเนิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่11ธันวาคม2525โอ้โห40กว่าปี
2: 40กว่าปีค่ะ
3: ก็เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตในการศึกษาวิจัยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามพระราชดำริโดยใช้ดินให้เหมาะสมกับสภาพที่และสภาพปัญหาสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนเห็นความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการดินน้ำป่าไม้และการเกษตรนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทางด้านนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานนี้เนี่ยเปิดตั้งแต่วันที่6แล้วนะครับท่านก็ได้มาเป็นประธานในงานนี้ด้วยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการถ่ายทอดพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาควบคู่กับอุโมงค์การเวลานะครับเพื่อพาผู้ชมย้อนเส้นทางการพัฒนากว่า4ทศวรรษของศูนย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงผลสำเร็จในปัจจุบันรวมถึงการจัดแสดงองค์ความรู้ด้านดินน้ำป่าไม้เกษตรปศุสัตว์และประมงจากการบูรณาการการร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายจาก2กระทรวง9กรมและ2มหาวิทยาลัยและศูนย์สาขาอีก5แห่งนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลสำเร็จของการเกษตรของทางด้านศูนย์การศึกษาและชุมชนเครือข่ายเชิญชวนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็จนถึงวันพรุ่งนี้วันที่8วันสุดท้ายนะครับ
2: ค่ะก็จัด3วันค่ะจัดเมื่อวันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะอังคารถึงพฤหัสค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังอีกสักนิดหนึ่งนะคะคุณต่ายบอกว่าน่าจะเฉพาะกลุ่มเจ้าคุณนักข่าวแต่ก็มีภาคประชาชนสอบถามมาเหมือนกันนะคะบอกว่าคุณคมสันไปบางกอกมากะบอกหูบ่ได้เข้ามานะคะคุณสุภชัยบอก
3: ไปแอบไป
2: คุณสุภชัยบอกว่ากรุงเทพช่วงเช้ามีกลิ่นอายความหนาวเข้ามาอยู่บ้างครับนะคะคุณวารินทักทายมาสวัสดีวันดีๆค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณโสพลส่งสติ๊กรูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณตายบอกว่าตอนในหลวงรัชกาลที่9มาทำที่วัดต่อยเจ้าน่าจะได้ทุกกลุ่มแต่กี้ถามสมาชิกอช.บอกว่าที่ว่าการอำเภอเจ้านะคะสำหรับดอยสะเก็ดจิตอาสาไปร่วมได้นะคะคุณโสพลทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับ2หนุ่มสาวข่าวมองเชียงใหม่และก็ทุกท่านนะคะคุณมีเพื่อนเป็นคนดีสวัสดีครับพี่มนกันและพี่คมสารขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่เลยท่านได้ลงไปดูแลประชาชนแล้วก็น้ำท่วมด้วยตัวเองเลยครับนะคะขอบคุณทุกคำทักทายร่วมกันจัดรายการในเช้าวันพุธกลางสัปดาห์กันแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกับพวกเราในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ให้คุณคมสันปรับสภาพตัวเองก่อนจากหนุ่มบางกอกมาเป็นหนุ่มบ้านนาค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้คุณคมสันปรับสภาพตัวเองสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน
3: กลับมาเจอกันใหม่ครับ
2: นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอนนท์ นันตสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้
7: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิง

0: แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติกพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี้
2: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์เห็นเขาทำงานหนักบางครั้งต้องขับรถไกลๆไปต่างจังหวัดห่วงเขามากคืองานของเขาค่อนข้างเสี่ยงห่วงมากกลัวเขาจะพลาดเข้าสักวัน
9: เราก็ห่วงใยผู้ประกันตนไม่แพ้กันเราจึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกกรณีเพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดไป
10: กองทุนประกันสังคมคุ้มครองห่วงใยสวัสดิการของผู้ประกันตนสอบถามเพิ่มเติมโทร1506

0: ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการเมืองไทยบ้านเราช่วงคุยกับประกันสังคมนะคะทุกวันพุธเวลา9โมงถึง10โมงนะคะวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสิทธิประโยชน์นะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดิฉันนางมนัญญาทาแกงตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม4ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันณัฐลิดาสุวรรณเมฆานนท์ค่ะตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม4ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราปกติเราก็พบกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะแต่เผอิญว่าเดือนนี้เป็นเดือนใหม่เนาะจะเป็นในส่วนของงานสิทธิประโยชน์เป็นหน้าที่รับผิดชอบในการจัดรายการในเดือนนี้นะคะช่วงแรกเนี่ยเราจะขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันแล้วเนาะว่าเนื่องจากเกิดวิกฤตแบบเหตุสุดวิสัยเนาะอุทกภัยในจังหวัดทางภาคกลางนะคะทางกรุงเทพเนาะทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเลยเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะเดี๋ยวให้พี่ณัฐลิดาเป็นคนชี้แจงประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะคะ
1: ค่ะกรณีเราจัดการเลือกตั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยเราจัดให้มีการเลือกตั้งที่จะเลือกผู้แทนเนี่ยในวันที่27กันยา2569ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เขตภาคกลางอะนะคะเป็นเหตุให้มีประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งเป็นวันที่11ตุลาคม2569ที่จะถึงอะนะคะ
0: ก็คือเลื่อนไป2อาทิตย์เนาะก็คืออีกครั้งนึงก็เราก็จะเลือกตั้งในวันที่11วันอาทิตย์นี้นะคะ
1: เรามาดูทบทวนกันนิดนึงเนาะสำหรับการจัดการเลือกตั้งว่าเหตุใดเราถึงต้องมีการเลือกตั้งและในส่วนของบอร์ดประกันสังคมมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะมีทั้งหมด21คนค่ะจะมีตัวแทนฝ่ายรัฐบาล7คนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนค่ะทำไมเราจะต้องเลือกบอร์ดบอร์ดจะทำหน้าที่ในการเข้าไปเป็น1 เสียงในการออกความเห็น
0: ในเรื่องต่างๆเนาะ
1: ใช่ค่ะร่วมกำหนดทิศทางสิทธิประโยชน์ของเราด้วยค่ะ
0: คือดูแลช่วยดูแลเงินกองทุนประกันสังคมกองทุนต่างๆที่เรามีเนาะก็คือดูการจัดการเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆว่ามีสามารถควรจะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะคะก็มีหลายๆอย่างเนาะแล้วก็มีใครบ้างที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งคะ
1: ผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะมีเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา33ก็คือเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการค่ะมาตรา39เนาะคือการประกันตนเองมาตรา39ประกันตนเองโดยที่เคยมีการนำส่งเงินสมทบมาตรา40ประกันตนเองซึ่งประกอบอาชีพอิสระค่ะมีสัญชาติไทยเนาะเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกนะคะเรื่องการนำส่งเงินสมทบเนี่ยเกี่ยวข้องไหมครับ
0: ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33-39-40นะคะตอนที่เราให้ลงทะเบียนเนาะลงทะเบียนก่อนการเลือกตั้งนะคะคุณสมบัติของการนำส่งเงินสมทบก็คือเป็นผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า6เดือนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะก่อนเดือนที่จะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งก็คือตั้งแต่พฤศจิกา68จนถึงเมษา69เนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกันตนเนาะคือสถานะแอคทีฟเนาะ6เดือนเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะอันนี้คือผู้ประกันตนมาตรา33-39-40แล้วก็คือประกันสังคมมีเปิดให้ลงทะเบียนนะคะว่าเราเนี่ยประสงค์ที่จะมาเลือกตั้งในวันที่เรามีประกาศการเลือกตั้งเนาะแล้วช่วงระยะเวลารอคอยก่อนถึงการเลือกตั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมีการเช็คสิทธิ์นะคะว่าผู้ประกันตนเราที่ลงทะเบียนมาเนี่ยมีเขาเรียกว่าเงื่อนไขครบสิทธิ์ ที่ประกันสังคมกำหนดไว้ไหมเนาะถ้าสมมติว่ามีการเป็นผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนแล้วโอเคอันนี้คือเราก็จะมีการประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเหมือนจะประกาศประมาณวันที่10สิงหาที่ผ่านมานะคะก็คือผู้ประกันตนก็ไปเช็คสิทธิ์ในแอปSSO Pass หรือว่าเช็คสิทธิ์ที่ประกันสังคมแล้วก็จะมีบอร์ดให้ท่านเช็คสิทธิ์เนาะว่าท่านมีสิทธิ์เป็นเข้าคูหากากบาทเลือกบอร์ดประกันสังคมนะคะตอนนี้ก็คือเราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์นี้นะคะว่าเราต้องทำยังไงบ้างเนาะ
1: การเตรียมตัวค่ะในส่วนของการก่อนจะเข้าคูหาเนี่ยเราต้องเตรียมหลักฐานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเราเองอะนะคะต้องตรวจสอบนิดนึงเนาะว่าบัตรประชาชนที่เราถืออยู่เนี่ยบัตรหมดอายุหรือยังค่ะต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะคะสามารถใช้บัตรอื่นแทนได้ไหมบัตรที่สามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ก็คือบัตรที่ส่วนราชการออกให้มีรูปถ่ายค่ะมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนอาทิ
0: บัตรขับขี่
1: ใช่ค่ะใบขับขี่สามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ใช้บัตรประจำตัวคนพิการก็ได้ค่ะหรือจะใช้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทางส่วนราชการเนี่ยเป็นคนจัดขึ้นมาค่ะแอปไทยดีนะคะแล้วก็หรือว่าใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ่งต่างๆพวกเนี้ยจะอยู่ในหัวข้อของไทยดีอยู่แล้วค่ะก็อันนี้จะเป็นบัตรที่ใช้ในการแสดงตัวนะคะ
0: จากนั้นก็คือเตรียมบัตรเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่หน่วยเลือกตั้งไหนนะคะก็คือเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งนั้นในวันอาทิตย์ที่11กันยาเวลา8โมงถึง8.00 ถึง 16.00 นะคะก็คือถ้าสมมติไปถึงสถานที่เลือกตั้งแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับเจ้าหน้าที่เนาะเราก็แสดงตัวตนก็คือนำบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะเช็คสิทธิ์ว่าโอเคเรามีชื่ออยู่หน่วยเลือกตั้งนี้จากนั้นเราก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งนะคะ1บัตรเนาะก็เข้าคูหาเหมือนเราเลือกตั้งส.ส.อะค่ะเข้าคูหาขอโทษค่ะไม่ใช่กานะคะในส่วนของประกันสังคมจะให้เขียนเป็นตัวเลขอาหรับิกนะคะก็คือชอบเบอร์ไหนก็คือเขียนเลขใส่ในช่องก็คือเราจะมีช่องให้เขียนอยู่จำนวน7ช่องนะคะก็คือทุกท่านก็ต้องดูที่หน้าบอร์ดก่อนที่จะเข้าไปเลือกเนาะว่าจะเลือกเบอร์ไหนนะคะแล้วก็สามารถไม่จำเป็นต้องเขียนทั้งหมด7เบอร์ก็ได้สมมติว่าเราชอบแค่ประสงค์แค่2เบอร์3เบอร์แล้วก็เขียนแค่นั้นนะคะจากนั้นก็คือหย่อนบัตรลงคะแนนลงในกล่องนะคะแล้วก็ห้ามถ่ายรูปเนาะก็คือเงื่อนไขต่างๆข้อห้ามเนี่ยมันส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนที่เราไปเลือกตั้งส.ส.นะคะก็คือปฏิบัติตามกฎนี้ได้เลยนะคะก็ปิดหีบในเวลา16นาฬิกานะคะอันนี้คือในการเตรียมตัวในวันเลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ที่ลงคะแนนที่เป็นผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพต้องทำยังไงบ้างคะ
1: จะเหมือนกับผู้ประกันตนที่เป็นผู้ประกันตนสถานะปกตินะคะก็จะมีการนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าคูหากาหมายเลขก็หย่อนหีบได้ด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนาะพอเข้าในคูหาเลือกตั้งเนี่ยอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดคูหาเลือกตั้งนั้นได้เลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเนาะแต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่เป็นญาติหรือเป็นใครคนใดก็ตามที่มากับผู้ประกันตนนั้นนะคะเข้าไปในคูหาพร้อมกันนะคะก็คือต ผู้ช่วยเหลือจะเป็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะโอเคการการเขียนตัวเลขการเขียนอะไรก็เหมือนกับผู้ประกันตนปกติค่ะโอเคเดี๋ยวอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะถ้าใครมีเวลาว่างเนาะก็คือจะเป็นตัวกำหนดที่ทางของประกันสังคมในอนาคตนะคะ2ปีเรามีเลือกตั้ง1ครั้งปี69เนี่ยเป็นการเลือกตั้งในครั้งที่2ของประกันสังคมนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเลือกตั้งให้เขาเรียกว่าอะไรตามสิทธิ์ที่เราลงทะเบียนไว้เนาะเพิ่มเติมในส่วนของคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ปกตินะคะก็คือตามเขาเรียกว่าตามภูมิลำเนาภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนของเรานะคะก็คือถ้าสมมติท่านบัตรประชาชนท่านอยู่อำเภอสันทรายแต่ว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนแต่ท่านมีความสนใจในการจะไปเลือกก็ไปติดต่อไปเลือกตั้งที่อำเภอสันทรายได้เลยเนาะประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งของอำเภอสันทรายนะคะคือปกติเนี่ยจากเดิมเนาะเราอำเภอสันทรายเนี่ยเราจะให้ไปเลือกตั้งที่อำเภอสันทรายนะคะที่ว่าการอำเภอสันทรายแต่ตอนนี้ในส่วนของเราเปลี่ยนเนาะเป็นที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคมนะคะสันทรายวิทยาคมก็อยู่ถนนเส้นเลยเชียงใหม่พร้าวไปเนาะก็เปลี่ยนที่เลือกตั้ง1จุดนะคะแต่ในส่วนที่อื่นเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนเนาะผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนในเขตอำเภอเมืองจะไปเลือกตั้งที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะคะที่หนองฮ่อเนาะแล้วในส่วนของอำเภอต่างๆเนี่ยอำเภออื่นๆเนี่ยยกเว้นอำเภอสันทรายนะคะให้ไปเลือกตั้งที่อำเภอนั้นๆนะคะยกเว้นอำเภอสันทรายย้ายจากที่ว่าการอำเภอสันทรายไปโรงเรียนสันทรายวิทยาคมนะคะโอเคค่ะจบเบรกแรกเดี๋ยวเจอกันในเบรกที่2นะคะ

0: ค่ะกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการเมืองไทยบ้านเราคุยกับประกันสังคมนะคะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องอัปเดตเนาะในช่วงเดือนตุลานะคะมีอะไรบ้างคะ
1: จะเรื่องของสงเคราะห์บุตรค่ะอย่างที่ทราบกันอยู่เนาะประกันสังคมจะมีสิทธิประโยชน์ด้านสงเคราะห์บุตรเนี่ยให้ผู้ประกันตนเบิกในเดือนละ 1,000 บาทนะคะเงื่อนไขของผู้ประกันตนที่สามารถเบิกได้เนาะจะเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33หรือมาตรา39ส่งเงินสมทบมาไม่ต่ำกว่า12เดือนค่ะในส่วนนี้เราจะนับย้อนหลังไปทั้งหมด36เดือนหาก12เดือนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น12เดือนต่อเนื่องกันก็คือนับย้อนหลังไป36เดือนเนี่ยอาจจะขาดช่วงไปบ้างแต่ยังไงต้องมี12เดือนบุตรที่สามารถเบิกของเราได้อะค่ะจะต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือว่าเป็นบุตรของเราแต่ยกให้เป็นบุตรคนอื่นเนี่ยแบบนี้จะไม่สามารถเบิกกับของทางเราได้นะคะการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ด้านสงเคราะห์บุตรเนี่ยสามารถยื่นได้ด้วยตัวเองเนาะกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือหากไม่สะดวกมายื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานค่ะสามารถที่จะยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ประกันสังคมหากจะเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ประกันสังคมsso.go.th นะคะผู้ประกันตนต้องมีการสมัครสมาชิกก่อนหลังจากได้ยูสเซอร์กับพาสเวิร์ดแล้วค่ะก็สามารถเข้าไป เลือกที่จะยื่นเรื่องเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้ค่ะก็เอกสารแนบน่าจะเป็นในส่วนของสูติบัตรนะคะก็สงเคราะห์บุตรเนี่ยสามารถยื่นเรื่องรับผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนหากไม่ได้ผูกตรงเนี้ยค่ะการยื่นเนี่ยนอกเหนือจากยื่นแนบสุทธิบัตรแล้วอ่ะจะต้องแนบสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์นะคะสำหรับที่ต้องเน้นย้ำในส่วนของผู้ประกันตนที่เป็นชาวต่างชาติค่ะตรงนี้เนี่ยทางประกันสังคมกำหนดเงื่อนไขให้ว่าจะต้องมีการยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตรทุกปีค่ะณสิ้นณวันที่1ตุลาคมของทุกปีเนี่ยผู้ประกันตนทำการยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตรเนี่ยโดยการขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านบุตรค่ะณที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอนะคะแล้วนำสำเนาทะเบียนบ้านนำสำเนาที่เราคัดจากอำเภอเนี่ยเข้ามาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ค่ะว่าบุตรเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วรับเงินสงเคราะห์บุตรในปีถัดไปได้ค่ะก็มีอายุ1ปีก็จะสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเราจะเจอกันทุกปีณวันที่1ตุลานะคะก็สำหรับ
0: คือถ้าในส่วนของผู้ประกันตนคนไทยเนาะที่ว่ายื่นสิทธิ์กรณีสงเคราะห์บุตรไว้เนี่ยทางประกันสังคมเรามีการลิงก์ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์นะคะเรารู้ว่าผู้ประกันตนไทยบุตรของท่านเนี่ยมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่นะคะแต่ในส่วนของผู้ประกันตนชาวต่างชาติเนาะสามสัญชาติอันเนี้ยคือเราจะต้องเปิดให้มารายงานตัวบุตรในเดือนตุลานะคะช่วงนี้ก็จะเยอะแยะหน่อยที่สำนักงานนะคะก็คือไม่จำเป็นต้องเอาเด็กมานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยต่างด้าวบางท่านเนี่ยเอาเด็กมาด้วยแล้วก็โอเคเข้าใจการแสดงตนนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยไปโรงเรียนเนาะก็สามารถยื่นแค่เอกสารนะคะคัดทอรอมาที่จากอำเภอนะคะแล้วก็เอามายื่นที่สำนักงานประกันสังคมนะคะมีสายเข้าเดี๋ยวให้ทางแอดมินด้านหลังรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเนาะแล้วในส่วนของตอนนี้นะคะเป็นช่วงน้ำท่วมเนาะในส่วนของภาคกลางนะคะในส่วนของประกันสังคมเนี่ยเราจะมีสิทธิประโยชน์ของกรณีประสบภัยเหตุสุวิสัยนะคะมีอยู่4เขาเรียกว่ามีอยู่4อย่างเนาะเกี่ยวกับ ที่รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้นะคะก็คืออันดับแรกก็คือเป็นกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนาะอันนี้คือในส่วนของประกันสังคมได้จ่ายเมื่อตอนที่โควิดนะคะแต่ตอนนี้ถ้ามีนายจ้างหรือลูกจ้างสถานประกอบการใดนะคะที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบจากน้ำท่วมเนาะก็คือไม่สามารถไปทำงานได้สามารถรับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะ 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันเนาะยื่นเรื่องในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานนะคะหรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยนะคะอันดับที่2 อันนี้ก็จะเป็นสำหรับนายจ้างนะคะเป็นสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการจ้างงานเนาะเรามีมาหลายปีแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเป็นของประจำปี68ถึง69นะคะอันนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารที่เข้าร่วมนะคะสามารถดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลยหรือว่าในเว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะคะกรณีที่เสียชีวิตนะคะสมมุติว่าเราเกิดเหตุหรือมีญาติหรือคนรู้จักเกิดเหตุอุทกภัยเนาะเกิดเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานนะคะถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือ39จะได้รับทายาทเนาะจะได้รับค่าทำศพอยู่ที่ 50,000 บาทเงินชราภาพพร้อมผลตอบแทนแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะอันนี้ก็คือให้ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านนะคะกรณีที่4ก็คือหากเกิดเหตุเจอเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมนะคะแล้วมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่ามีอาการบาดเจ็บนะคะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใน72ชั่วโมงโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเน้นย้ำเฉพาะเป็นอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินเท่านั้นนะคะแต่ในส่วนของถ้าเป็นอุบัติเหตุเป็นป่วยธรรมดาท่านก็ไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลตามบัตรที่ท่านมีโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต่อไปเลยเนาะเพราะว่าเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคะในส่วนของต่อไปก็คือช่วงเดือนตุลาที่เป็นเรื่องอัปเดตในเดือนตุลาของประกันสังคมนะคะตะกี้ก็คือเรื่องสองข้อบุตรการยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตรอีกอันนึงที่สำคัญเนาะเพราะว่าช่วงเดือนกันยาเนี่ยจะมีสวทั้งหลายนะคะที่เกษียณจากการทำงานเนาะก็จะมาติดต่อรับเงินกรณีบำเหน็จบำนาญจากประกันสังคมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาในอธิบายในส่วนของเงินชราภาพเนาะเงินชราภาพของประกันสังคมนะคะเราจะมีเงินอยู่2แบบก็คือ1เงินบำเหน็จ2คือเงินบำนาญนะคะเงินบำเหน็จก็คือเงื่อนไขก็คือเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึง180เดือนไม่ถึง15ปีนะคะเราจะจ่ายเป็นเงินบำเหน็จคือเงินก้อนให้1ก้อนพร้อมกับดอกผลนะคะเงินบำนาญก็คือจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนคือ15ปีขึ้นไปนะคะเราจะจ่ายให้เป็นเงินรายเดือนตั้งแต่ครบกำหนดจนถึงเสียชีวิตนะคะแต่ละคนจะได้เงินบำนาญไม่เท่ากันแล้วแต่จำนวนงวดจำนวนเดือนที่เรานำส่งเงินสมทบมานะคะทั้ง2แบบเงื่อนไขก็คือ1ต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็คือถ้ามีประกันสังคมมาตรา33ก็ตามมาตรา39ก็ตามจะต้องลาออกจากประกันสังคมนะคะแล้วอันที่2คืออายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะมีคำถามว่าถ้าสมมติว่าเรายังทำงานอยู่แต่เราอายุเกิน55แล้วบริษัทยังจ้างอยู่56 57 58อันนี้ก็สามารถนำส่งได้เรื่อยๆยังไม่ต้องมาเอานะคะจนกว่าท่านจะลาออกจากประกันสังคมจากนายจ้างเนาะแล้วก็ถึงค่อยมาเอานะคะแล้วทีนี้การยื่นสิทธิ์นะคะ1ก็คือต้องให้นายจ้างแจ้งลาออกท่านให้เรียบร้อยในระบบประกันสังคมนะคะหลังจากนั้นถ้ายื่นลาออกเรียบร้อยแล้วมีการนำส่งเงินสมทบเดือนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ท่านติดต่อรับเงินบำเหน็จบำนาญผ่านช่องทางของประกันสังคมที่เปิดไว้นะคะก็จะมียื่นได้ที่สำนักงานนะคะหรือไม่สะดวกก็ยื่นผ่านออนไลน์ได้นะคะในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th เนาะหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน SSO Pass นะคะอันนี้ก็ สามารถยื่นได้เลยเนาะในส่วนของเงินบำเหน็จเนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขการแจ้งลาออกการนำส่งเงินสมทบครบถ้วนแล้วนะคะเจ้าที่ก็จะทำเรื่องให้เงินจะโอนเข้าบัญชีหรือว่าจะเป็นพร้อมเพย์ก็ได้ภายใน3อาทิตย์นะคะ 2-3 อาทิตย์เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเอกสารที่เรายื่นเนี่ยถ้าสมมติว่ายื่นที่สำนักงานเนี่ยเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารได้เลยมันก็จะไวหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติถ้าท่านยื่นออนไลน์มาบางทีทางเราตรวจเอกสารไม่ได้ทันทีเนาะเจ้าหน้าที่อาจจะตรวจเอกสารตามจำนวนคิวจำนวนวันที่ยื่นมาตามวันที่ยื่นมานะคะท่านอาจจะได้รับคำตอบว่าเอกสารของท่านไม่ครบเนาะอันนี้มันก็จะได้เงินช้าหน่อยนะคะแต่ในส่วนของกรณีบำนาญที่ท่านได้เป็นรายเดือนเนี่ยหลังจากที่มีการจ่ายเงินสมทบเงินสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าที่จะทำเรื่องให้จะมีระยะเวลารอคอยนะคะประมาณ45วันเราจะมีหนังสือแจ้งผลไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งเนาะว่าท่านจะได้รับเงินบำนาญเดือนละกี่บาทได้รับตั้งแต่งวดวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะคะแล้วก็โอนผ่านช่องทางไหนเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าภายใน45วันยังไม่ได้รับจดหมายก็ให้รีบติดต่อกับสำนักงานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยกรณีบำนาญเนี่ยเราจะให้ท่านโอนเงินให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีผู้ประกันตนที่รับบำนาญที่เป็นชาวต่างชาตินะคะทั้งชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งก็ดีหรือว่าเป็น3สัญชาติก็ดีเนาะแรงงานต่างด้าวเนาะถ้าคนที่ได้รับบำนาญก็ต้องมาแสดงตนการมีชีวิตอยู่เหมือนกันกับกรณีส่งข้อบุตรตะกี้นะคะทุกเดือนตุลาของทุกปีเนาะจะต้องมาแสดงตนกับทางลาวว่ายังมีชีวิตอยู่เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะคะเราจะโอนเงินบำนาญให้ท่านทุกวันที่25ของเดือนนะคะวันที่25ของเดือนถ้าวันที่25นั้นชนกับวันหยุดเนาะเราก็จะเลื่อนเป็นวันทำการให้นะคะอันนี้นะคะทุกวันที่25ถ้าเดือนไหนท่านไม่ได้รับเนาะก็ให้ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะดูให้หรือถ้าท่านไม่สะดวกก็สามารถติดต่อกับประกันสังคมผ่านช่องทางinbox ของ Facebook ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราจะมีแอดมินตอบให้หรือ LINE official เนาะSSO เชียงใหม่นะคะอันนี้ก็คือสามารถสอบถามได้เลยแต่ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือไปติดต่อที่สำนักงานนะคะเพราะว่าเราจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็จะได้รู้ว่าปัญหาที่เงินเราไม่เข้าหรืออะไรยังไงเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะมันจะได้จบภายในวันเดียวนะคะโอเคอาทิตย์หน้าเรามาพบกันใหม่กับฝ่ายสิทธิประโยชน์นะคะก็ยังไงถ้าใครมีคำถามก็เดี๋ยวมาฝากไว้ตอนที่ไลฟ์สดในอาทิตย์หน้าละกันนะคะวันนี้ก็ทางสิทธิประโยชน์เจ้าหน้าที่มนัญญากับเจ้าหน้าที่ณัฐลิดาก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสาขาอุทกภัยนะคะประจำวันที่7ตุลาคม
1: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสาขาอุทกภัยนะคะประจำวันที่7ตุลาคม2569ค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนายปริญญาจันทคุป
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีกำชับบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทอีกสักครู่กับปฏิตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมระบบขนส่งอาหารรับมือฝนตกหนัก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำเช่นจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมขนาดใหญ่ที่ผ่านมา

0: การนำสินค้าจำเป็นวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจากโปรโมชั่นช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนทั้งการลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่นอกจากนี้เตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดภาคและชุมชนช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนทั้งช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดสุริมปรัชญ์ โสภาภาครายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มสูงสุดยกระดับเฝ้าระวังภัยรอบด้านในจังหวัดยะลาเนื่องจากการข่าวเชิงลึกแจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ช่วงผัดเปลี่ยนกำลังพล
2: สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดหลังการข่าวเชิงลึกได้แจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในช่วงการผัดเปลี่ยนกำลังพลโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยการข่าวเชิงลึกระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกำลังเร่งประกอบระเบิดแสวงเครื่องสอดคล้องกับข้อมูลชาวบ้านในพื้นที่บ้านเงาะกะโปที่แจ้งว่ามีถังแก๊สสูญหายไปจำนวน3ถังพร้อมความพยายามจัดหากระสุนปืนและล่าสุดมีรายงานพบรถกระบะอีซูซุสีขาวต้องสงสัยมีผู้โดยสารประมาณ8คนแต่งกายเลียนแบบสตรีมุสลิมสวมฮิญาบปกปิดใบหน้าและมีอาวุธปืนยาวขับขี่ตระเวนในพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลางก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลบันนังสตาและวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทำให้ตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงต้องสั่งคุมเข้มและเพ่งเล็งเป็นพิเศษใน5พื้นที่เสี่ยงของอำเภอบันนังสตาโดยจะคุมเข้มต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10ตุลาคม2569นี้อัมรันแมฮะสวทยลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วยได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบอดี้ลืม3เช็ค

0: ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน hey!
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลมา

0: ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ่นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตื
1: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ่นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
0: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักกุท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ปะกันส่องคลื่นความถี่เจ้า FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz ช่วงเวลาของรายการวันนี้เฮาปะกันวันพุธที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ข้าเจ้าระดารัตเลิศลัคนาวัชสุกิจประเสริฐมาแล้วเจ้า10โมงไปปลายจนถึง11โมงโดยประมาณปากันตังหน้าปัดบางท่านอาจกำลังขับรถอยู่นะเจ้าตั้งเครื่องครับวิทยุจะเจอกันได้ในช่วงเวลานี้ตั้งสื่อออนไลน์รวมไปถึงช่องทางของ TikTok มวยสุดเลิศขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าวันนี้เจอกันได้ทุกๆช่องทางเลยของสวทเชียงใหม่เฮานะเจ้าเริ่มต้นวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศตะวันนี้ก็แจ้งข้อมูลข่าวสารว่าเชียงใหม่เป็นโซนสีเหลืองจะมีฟ้าฝนตกลงมาเน้อเป็นจะได้ฟ้าใสเลยเนาะตะวันนี้นะเจ้าบ้านมวยที่บัดตกดีใจขนาดเลยแต่ว่าวันนี้นี่ดูเชียงใหม่ของเราฝนลดลงไปนะเจ้าน้อยกว่าตะวันหลายพื้นที่อาจจะมีฟ้าฝนตกลงมาบางพื้นที่นี่ลมเพลมพัดไปตั้งใดกับบ่ฮู้แล้วนะเจ้าแต่ว่าวันนี้ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่บางพื้นที่จะมีฝนอยู่พ่องนะเจ้าลดลงไปเหลือประมาณ140ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิมันก็จะขึ้นมาหน่อยถ้าฝนมาหนักนะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสเจ้าโซนเหนือตังแม่อายฝั่งเชียงประการวันนี้ดูแล้วจะบ่มีฟ้าฝนตะใดนะเจ้าแล้วก็ไล่เรียงกันมาโซนกลางๆของเชียงใหม่เฮาเวียงแหงเชียงดาวเป้าแม่แตงแม่ริมสันทรายดอยสะเก็ดแม่ออนสะเมืองแม่วางจอมตองดอยลอสันปะตองสะกำแปงสระปีหางดงเอ่ยจะมีฝนอยู่พ่อน้อยเดียวนะเจ้านอกนั้นที่ใกล้ๆเจ้าต่างอำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอแม่แจ่มอำเภอฮอดอำเภอดอยเต่าและอำเภออมก๋อย1 2 3 4 5อำเภอนี้คาดว่าจะมีฝนนักเหลือพื้นที่อื่นๆนะเจ้าเดินทางไปในพื้นที่ต่างอำเภอขับรถด้วยความระมัดระวังกันตัวนะเจ้าเริ่มต้นกันที่งานเพลงแรกสบายดีหรือเปล่าแอนเจนวันนี้มาแล้ววางงานเพลงนี้ไว้เฮ้อไปต่อกันที่งานเพลงต่อไปเจ้าคุณผู้ฟังพี่เท่มาแล้วสำหรับงานเพลงนี้วิชามาศ

ปิดเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้นี่แฟนเพลงหลากหลายเลยนะเจ้าล็อกของงานเพลงหลากหลายโดยคุณผู้ฟังเจ้าข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้เอาเป็นว่าเป็นเรื่องของต่างจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ากิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าตะวันนี้เปิ้นมีการแถลงข่าวเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน12เดือน12เทศกาลเดินหน้าสู่เชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้เมืองเทศกาลโลกนะเจ้าเชียงใหม่ของเฮาแอลได้ตลอดทั้งปีเลยโดยเฉพาะในช่วงนี้นะเจ้าฟ้าฝนนี่ก็ลุ้นลุ้นอยู่ตุ้มตุ้มต่อมต่อมเปิ้นว่าตกกับบ่ตกนี่เอาจะได้ดีธรรมชาติสร้างสรรค์นะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับการจัดงาน12เดือน12เทศกาลนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนเลยนะเจ้าภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวชุมชนและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเปิ้นก็ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนแนวกึดที่ว่า12เดือน12เทศกาลนำทุนทางวัฒนธรรมและก็ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตบ้านเฮาความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่เอามาพัฒนาเป็นกิจกรรมและก็ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะเจ้ากิจกรรมนี้เปิ้นก็มีที่น่าสนใจนักเลยคุณผู้ฟังแล้วก็เริ่มที่จะประชาสัมพันธ์เทศกาลนี้แล้วกิจกรรมแนะนำ12เดือน12เทศกาลเดี๋ยวต้องติดตามกันดูนะเจ้าเพราะว่ามีอย่างที่น่าสนใจนักเลยอย่างเช่นเทศกาลหมู่มันเทศกาลแห่งศรัทธาของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังมีเทศกาลมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเชื่อมโยงสินค้าเอ่ยบริการเอ่ยวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของชุมชนเราต้องดึงออกมานะเจ้าเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวนะเจ้าก็ถือว่ากิจกรรมนี้12เดือน12เทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างการฮับฮู้กระตุ้นการเดินทางจะได้ก็แล้วแต่จะได้ดึงคนออกมาแอวนักๆแปลว่าท่านจะอยู่ที่ไหนจะได้นะเจ้าคือได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดในหัวใจของท่านอย่างน้อยนี่ก็จะได้สร้างความประทับใจเนาะคือกับพี่น้องที่เป็นอยู่ต่างจังหวัดใครบ่เคยมาแอวลองมาสักเดือนนึงนะเจ้าที่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเอาละเจ้าช่วงนี้พักกันยำกำเดียวยังมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาไปต่อกันที่งานเพลงนี้สำหรับงานเพลงนี้ท่านที่กำลังรับประทานอาหารอยู่หรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่โดยเฉพาะถ้าอยู่ตังแม่โจ้เนาะมาอีกแล้ว FC จากตังร้านปุ้ยบ้านสลัดน่ะพี่น้องว่าสลัดที่สวนแม่โจ้นี่น่ากินขนาดเลยบ่ได้เก็บสตังเปิ้นเนอร์นี่ช่วยเหลือซึ่งกันนะเจ้าร้านค้าต่างใดอยากฝากประชาสัมพันธ์มาเลย

ปิกาสูรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าวันนี้จะว่าหลายๆท่านจะมีความสุขนักๆเลยฟ้าฝนตี้บ่ตกลงมาก็ทำให้หลายๆพื้นที่นี้รู้สึกว่าสถานการณ์นี้เป็นไปด้วยความปกติบ่มีหยังเฮาได้ตื่นตระหนกนะคุณผู้ฟังเจ้าส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดนี้เฮาก็ต้องส่งกำลังใจเนาะคุณผู้ฟังเจ้าสำหรับพี่น้องประชาชนที่เพิ่นกำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่เลยโซนภาคกลางนี่น่ากลัวเนาะคุณผู้ฟังเจ้าจะใดกันแล้วแต่เฮาอยู่ต่างเหนือนี่ก็ส่งกำลังใจนะเจ้าก็ลุ้นไปแต่ละวันฟ้าฝนที่ตกลงมาเนื่องจากว่าปีนี้นี่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเอลนีโญนี่ต่อไปนี่ซ้ำปีหน้าเพิ่นว่าฝนจะบ่หนักนี่จะแล้งนักตัวเฮาก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกฤดูกาลนะเจ้าคุณผู้ฟังจะได้กันแล้วแต่ในช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนี่ตาเหลือบไปพอดีเลยมีข่าวสารในช่วงหน้าฝนจะอี้หลายๆท่านบอกว่ากินไอ้ยังลำดีเนาะนี่เห็ดมวยว่าเห็ดออกนักแล้วก็ดูข่าวพอดีเลยนะคุณผู้ฟังเจ้าเพิ่นถามว่าวันนี้กินไอ้ยังดีบางท่านบอกว่ามีเห็ดไข่ห่านเห็ดลมขยักขนาดเลยโดยเฉพาะที่ป่าดอยอินทนนท์ตอนนี้นะเจ้าเพิ่นบอกว่าออกพรึบเลยออกพรึบแปลว่าออกหนักเลยนะเจ้าพี่น้องชาวบ้านที่อำเภอจอมตองเพิ่นไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ค้าริมทางนี่ขายหมดเลยขายเสี้ยงลึงเลยวันละ200กิโลคุณผู้ฟังเจ้าสร้างรายได้สะพัดวันละฟังให้ดีเนอร์วันละ 20,000 บาทโอ้ยเหมาะขนาดนี้เห็ดนะแล้วก็เปิ้นนิยมเอาไปแกงเห็ดไข่ห่านเมนูยอดฮิตในช่วงนี้ของฤดูฝนเลยโอ้เหมาะขนาดเลยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเจอว่ามื้อเตียงนี้นะกินข้าวตอนกันแล้วเนาะกินข้าวงายข้าวตอนแล้วก็ข้าวแรงจะต้องมีเมนูนี่แหละเรื่องของเห็ดเห็ดยังช่วยเรื่องของสุขภาพตัวนะคุณผู้ฟังเจ้าเนี่ยกินแล้วก็ทำมื้อสุขภาพดีมันบ่ตุ้ยหน้ากับบ่อ้วนหนักตัวนะเจ้าอ้าวล่ะถือว่าเป็นแหมนึ่งเมนูของมื้ออาหารของคนเมืองบ้านเฮากินไอ้ยังกะล้ํานะคุณผู้ฟังเจ้าเอาล่ะเจ้ายังมีงานเพลงหลากหลายจากงานเพลงเรียนรู้ใจต่อกันด้วยงานเพลงนี้จะว่าต่อกันได้งานเพลงของเรนโบว์ชื่อว่ารักหนอรักเจ้า

ก่อนที่จะไปฟังงานเพลงนี้เจ้าคุณผู้ฟังต้องร่ำลาคุณผู้ฟังเพราะว่าเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเสน่ห์ล้านนาวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้กลางสัปดาห์แล้วเว้ยนะคุณผู้ฟังเจ้าวันพุธแล้วเดี๋ยวปั๊บปั๊บปั๊บแป๊บวันพฤหัสวันศุกร์ชีวิตของมนุษย์เงินเดือนนี่เขาต้องเดินหน้าทำงานแล้วก็ต้องทำด้วยความตั้งใจตัวเองแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านไปเว้ยนั้นหมายความว่าเขากำลังมีความสุขนักเลยในช่วงเวลานั้นแม่นกับเจ้าคุณผู้ฟังช่วงเวลาไหนที่รู้สึกว่าเวลามันเมื่อนี่มันรู้สึกว่าเป็นใจใดมันอย่างเป็นใจอี้เนาะบางท่านบอกว่านี่อยากให้วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วตึงวันนั่นแสดงว่าท่านมีความสุขในแต่ละวันมีความสุขนักๆเลยเนาะเอาละเจ้าช่วงท้ายของรายการเสน่ห์ล้านนาวันนี้มีความสุขขนาดเลยได้จะเจอคุณผู้ฟังต่างทุกๆช่องทางนะเจ้าบอกว่าจะเป็นต่างหน้าของ TikTok นะช่องของมวยสุดเลิศนะเจ้าโดยไปถึงตังหลังใหม่0532767 93แฟนรายการประจำจะจดบันทึกไว้เลยแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาวันนี้งานเพลงหลากหลายมีถึงงานเพลงจ้างานเพลงบวยส่งท้ายกันที่งานเพลงนี้เจ้าทั้งรักทั้งเกลียดยังทันอยู่ไหมทันอยู่นะเจ้าลาไปด้วยงานเพลงนี้ทั้งรักทั้งเกลียดรัตดารัตลาไปแล้ววันพรุ่งมาพากันใหม่วันนี้สวัสดีเจ้า

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต
6: ้นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหู

0: ในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
3: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สดๆกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11:00 น.เป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรแต่งติชัยข้อมูลข่าวสารฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเช็คอินกันที่สวทเชียงใหม่ PRD นะคะเป็น Facebook Fanpage แล้วก็รวมถึงช่องทาง TikTok ด้วยพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่0532767793ค่ะแนะนำบทเพลงเก่าๆหรือว่าบทเพลงใหม่บทเพลงที่นำมา cover ได้นะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ต้องมีการกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้ก็คือจะมีการย้ำเตือนนะคะเรื่องของการเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ซึ่งตอนนี้สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดยืนยันหรือไม่สะดวกทำรายการผ่านสมาร์ทโฟนด้วยตนเองก็สามารถที่จะเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เปิดใช้งาน G-Wallet ได้เลยหรือจะให้ลูกหลานนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้งานได้วิธียืนยันสิทธิ์นะคะถ้าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าเดิมเนี่ยกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2569นะคะไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่รัฐช่วย60จ่ายเอง40ค่ะจำกัดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็รวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะโครงการนะคะใช้จ่าย1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนซื้อสินค้าบริการอาหารหน้าร้าน6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะอย่าลืมรักษาสิทธิ์ตรวจสอบแล้วก็กดยืนยันให้ทันภายใน15ตุลาคมนี้เพื่อไม่ให้พลาดวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะคะที่จะช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็ช่วยให้เราได้ประหยัดได้มีเงินที่จะไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือบางท่านก็เก็บไว้ทานเป็นอาหารกลางวันนะคะซื้อของได้เลยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงเก่าๆที่แนะนำกันมาด้วยรวมถึงบทเพลงเกือบของพี่บุรินทร์นะคะ0532767 93ค่ะถ้าพูดถึงการถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์ด้านของอาหารและก็ผ้าไทยสะท้อนเสน่ห์ไทยสู่สายตาโลกซึ่งก็จะมีการจัดแสดงนะคะในเวที2026 IMF World Bank Group ซึ่งจะเป็นการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกโดยงานนี้ไทยพร้อมขับเคลื่อนอัตลักษณ์และก็เสน่ห์วัฒนธรรมผ่านความยั่งยืนและก็ความคิดสร้างสรรค์ในทุกมิตินะคะถ้าพูดถึงรสชาติของอาหารไทยก็จะมีการนำอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นสู่สากลด้วยมีการรังสรรค์เมนูพิเศษเพื่อบอกเล่าความอุดมสมบูรณ์ของไทยอย่างเช่นข้าวพันธุ์แท้คู่สำรับหมุนเวียนเสิร์ฟข้าว GI ชื่อดังข้าวหอมมะลิพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดพัทลุงและก็เมนูไฮไลท์ข้าวยำหัวใจไทยที่มี QR code ให้สแกนศึกษาที่มาของวัตถุดิบด้วยนะคะปลานิลปลาของพ่อวัตถุดิบคุณภาพสูงจากอำเภอบ้านโพฉะเชิงเซายกระดับสู่เมนูพรีเมียมปลานิลดรายเอชลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระราชทานพันปลาสร้างความมั่นคงทางอาหารถ้าเป็นของว่างแล้วก็ขนมหวานสร้างสรรค์แซนด์วิชไก่ย่างเบตงกับมายองน้ำมันตะไคร้ทาตากูเนื้อวากิวสกลนครก็คือจะมีช็อกโกแลตด้วยนะคะที่เป็นผสมผสานกับแมคคาเดเมียวานิลาของโครงการหลวงข้าวเหนียวมะม่วงรูปแบบทันสมัยมีเสน่ห์แบบไทยโอลี่ก็คือไทยแลนด์โอลี่ที่ยกรถเข็นผลไม้ GI ตามฤดูกาลมาเสิร์ฟสดใหม่ภายในงานกระจายรายได้เข้าสู่เกษตรกรโดยตรงเลยนะคะมีมนต์เสน่ห์บนผืนผ้ามรดกภูมิปัญญา21จังหวัด26ชุมชน37ลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือไทยถูกนำมาตกแต่งสถานที่ใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียงในห้องประชุมสะท้อนเรื่องราวความประณีตนะคะแล้วก็มีทั้งผ้าบาติกเขียนมือลายสะท้อนดอกไม้ที่ทรงโปรดของสมเด็จพระพันปีหลวงวาดด้วยเทคนิคจินติ้งสุดประณีตนะคะแล้วก็มีผ้าทอไทยลื้อเกาะยอดและแมงมุมอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายมีผ้าขาวม้าลายช้างบ้านหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัย

ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประสบการณ์24ตุลาคมนี้ที่ดาราทีวีเชียงใหม่นะคะจัดขึ้นโดยที่มีการประชุมแล้วก็วางแนวทางการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมเชิงประสบการณ์ประสานกับศิลปะล้านนาอาหารสุขภาวะดนตรีแล้วก็การแสดงมีการออกแบบให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตั้งแต่ช่วงกลางวันต่อเนื่องถึงค่ำคืนผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมล้านนากับศิลปะร่วมสมัยนะคะแล้วก็จะมีการนำเสนอแนวคิดไฟและเงาผ่านการแสดงซึ่งผสานไฟการเคลื่อนไหวเสียงแล้วก็ดนตรีก่อนเข้าสู่การปิดท้ายด้วยการเปิดดนตรีแนวเป็นไลฟ์ดีเจเซตนะคะนอกจากนี้เราก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะศิลปินช่างฝีมือผู้ประกอบการสร้างสรรค์แล้วก็ผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางทางด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหารสุขภาวะแล้วก็จะมีการเปิดประสบการณ์นะคะ1เทศกาลหลากหลายเส้นทางที่จะสามารถดูกิจกรรมต่างๆนะคะครอบคลุมกิจกรรมภายในว่าจะมีการบอกเล่านะคะเรื่องราวผ่านทั้งการศิลปะแล้วก็ทางอาหารด้วยดนตรีด้วยนะคะยังไงก็ไปพบกันได้นะคะที่ดาราทีวีเชียงใหม่24ตุลาคมนี้ค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของ PR เชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2569 วันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 94 ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอัธวิศวรภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด มีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ1,915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน30-40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชายนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

0: ราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพัชสินปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสันแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
2: วันนี้เนี่ยอย่าเชียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
3: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
1: นายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพรรคประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิศาประทุมมารายงาน
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
4: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่าหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมง ศักดิ์สิทธิ์ประดับ

0: รายงาน
1: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพรุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสงไห่ปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ส่วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
4: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้าน
0: ทางปีค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการให้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการของชีพนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพี่น้องประชาชน
3: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดผู้ริมประสบภาพภาครายงาน
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
6: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
7: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับกำหนดในการเตรียมเส้นทาง
6: นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
5: และวันนี้เมื่อเวลา11นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบ one on one และพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลกราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้า นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า180เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสที่1ปีหน้าทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนการและระบบดิจิท่านที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนการภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
5: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
9: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงในการประชุม NCDH 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำก การกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อการระโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบางท ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือ COP 31ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองอันตันยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันพู9ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพู ชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแข่งได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีพรีมินิสเตอร์ยูธคัพวอลเลย์บอลยู15รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน2ต่อ0เซต25-20 25-18 และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร2ต่อ0เซต25-13 25-16 ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม2ต่อ0เซต25-19 25-15 ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล2ต่อ0เซต25-18 25-23 ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดภายเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250Rลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2นักปิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอีเดมิสิโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และระดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามนั่นทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมไปประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอานนท์และพงศกรชุมชัย ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ให้เป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้างานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอนั่นเคนเนต ดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่าพีทีประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรีพายูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนวอริเออร์เป็นต้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมัน พระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านลิเผาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลักหรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวง

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
9: การหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะเรามาดูแลสุขภาพร่างกายกับสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของน้ำมะพร้าวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินถึงประโยชน์ของน้ำมะพร้าวกันมาบ้างใช่ไหมคะน้ำมะพร้าวนั้นจริงๆมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวแต่ก็มีข้อควรระวังด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนอกจากในเรื่องของความสวยความงามแล้วนะคะน้ำมะพร้าวก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายมาพร้อมๆกับความอร่อยใช่ไหมคะซึ่งประโยชน์ของน้ำมะพร้าวนั่นก็คือมีแร่ธาตุค่ะที่ช่วยรักษาอาการขาดน้ำได้กลุ่มของนักกีฬาหรือว่าผู้ที่ออกกำลังกายหนักๆ นะคะจนเสียเหงื่อมากๆสามารถที่จะดื่มน้ำมะพร้าวแทนน้ำเกลือแร่ได้ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความสดชื่นและก็ทดแทนการสูญเสียน้ำไปพร้อมๆกับเหงื่อที่ออกนั่นเองค่ะและแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำมะพร้าวนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 B2B3 B6 วิตามิน C แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเหล็กกรดอะมิโนแล้วก็ยังมีโปรตีนด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำมะพร้าวนั้นมีแร่ธาตุอยู่มากเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบในส่วนของข้อนี้น้ำมะพร้าวยังช่วยทำให้ผิวพรรณของเรานั้นสดใสแล้วก็เปล่งปลั่งด้วยนะคะเพราะว่าช่วยทำให้ร่างกายนั้นเสริมสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินค่ะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวของเรานอกจากนี้น้ำมะพร้าวยังมีไซโตไคน์ด้วยที่ช่วยทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงค่ะลดความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารและลดอาการกรดไหลย้อนนะคะบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบช่วยขับปัสสาวะค่ะบรรเทาอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบในน้ำมะพร้าวนะคะจะมีฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจนด้วยที่เขาจะมีโครงสร้างแล้วก็การออกฤทธิ์คล้ายคลึงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนของเพศหญิงนะคะที่จะช่วยลดอาการร้อนวูบวาบอาการแปรปรวนนะคะแล้วก็เหงื่อออกกลางคืนในสตรีวัยทองด้วยช่วยเพิ่มระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนค่ะซึ่งก็เป็นฮอร์โมนเพศชายซึ่งก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มได้นะคะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพเพราะว่าการไหลเวียนเลือดที่ดีสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงแบบองค์รวมนะคะแน่นอนว่ามีผลต่อสุขภาพในด้านต่างๆด้วยนั่น

เองค่ะแต่อย่างที่ได้บอกไปว่าน้ำมะพร้าวมีโทษก็จริงแต่ก็มีข้อควรระวังในการดื่มด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นโรคไตโรคเบาหวานอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนที่จะดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อที่จะหาปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายค่ะน้ำมะพร้าวก็เป็นน้ำผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีน้ำตาลตามธรรมชาติและเขายังมีโพแทสเซียมด้วยนะคะแน่นอนว่าคนที่เป็นโรคไตแล้วก็โรคเบาหวานจะต้องปรึกษาคุณหมอด้วยว่าถ้าหากว่าอยากดื่มน้ำมะพร้าวควรดื่มในปริมาณเท่าไหร่ทั้งนี้นะคะมีข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะที่ได้ระบุไว้นะคะว่าน้ำมะพร้าวนั้นมีประโยชน์แล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ให้พลังงานตามธรรมชาติแต่ก็จัดว่ามีน้ำตาลสูงถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำตาลตามธรรมชาติก็ตามแต่ดื่มมากก็อ้วนได้เช่นกันนะคะน้ำมะพร้าว1ลูกหรือประมาณ282กรัมจะมีปริมาณน้ำอยู่ที่94กรัมน้ำตาลฟรุกโตส 8.1 กรัมน้ำตาลกลูโคส 8.5 กรัมน้ำตาลซูโครสอีก 4.0 กรัมเท่ากับน้ำตาลทั้งหมดที่เราได้รับนั่นอยู่ที่ 5.1 ช้อนชาเลยทีเดียวเห็นไหมคะจำนวนมากนะคะสำหรับ 5.1 ช้อนชาเพียงแค่1ลูกเท่านั้นเพราะเขามีทั้งฟรุกโตสกลูโคสแล้วก็ซูโครสด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลจากศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะด้วยนะคะที่ได้ให้ข้อมูลค่ะว่าเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะคะที่ได้ระบุว่าการดื่มน้ำมะพร้าวที่ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มมากขึ้นอาจจะไปเพิ่มการบีบตัวของมดลูกเวลาที่มีประจำเดือนด้วยทำให้ผู้ใหญ่หลายๆคนค่ะมักจะบอกให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงนั้นของเดือนใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าต้องการดื่มน้ำในปริมาณมากๆจริงๆถ้าดื่มเพียงแค่แก้ว2แก้วก็ไม่ได้มีผลต่อการปวดท้องประจำเดือนนะคะนอกจากจะทานมากจนเกินไปนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ปริมาณที่เหมาะสมของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายด้วยน้ำมะพร้าวยังไม่มีผลทำให้ประจำเดือนหยุดอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินมานะคะว่าถ้าหากว่าในช่วงที่มีประจำเดือนดื่มน้ำมะพร้าวแล้วอาจจะทำให้ประจำเดือนนั้นหยุดหรือว่ามากระปิบกระปอยซึ่งจริงๆแล้วยังไม่มีข้อมูลนะคะในเรื่องนี้และทำให้ประจำเดือนมาไม่เป็นปกติข้อนี้ก็เช่นกันนะคะแต่ว่าไฟโตเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวจะช่วยควบคุมรอบประจำเดือนให้มาตามปกติมากกว่าอย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่การดื่มน้ำมะพร้าวก็ต้องดื่มอย่างระมัดระวังด้วยต้องปรึกษาคุณหมอด้วยนะคะว่าควรดื่มในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของท่านนั่นเองซึ่งปริมาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับประเด็นอื่นกันต่อนะคะกับสาระสุขภาพในช่วงของการที่จะดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

เรามาต่อกันที่ไข่ไก่ค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าไข่ไก่1ฟองนั้นเราจะได้แคลอรี่อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ให้พลังงานเท่าไหร่กันแน่ใช่ไหมคะมาดูด้วยนะคะว่าในแต่ละเมนูของไข่นั้นจะให้พลังงานแก่เรามากน้อยแค่ไหนนะคะเมนูไข่ต่างๆนั้นจะมีปริมาณแคลอรี่ที่แตกต่างกันอยู่แล้วและถ้าอยากรู้ว่าไข่ไก่1ฟองมีกี่แคลไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ตุ๋นมีแคลอรี่มากน้อยเท่าไหร่วันนี้เรามีคำตอบให้กับคุณค่ะไข่ไก่1ฟองนะคะมีแคลอรี่ประมาณ1อยู่แล้วอย่างที่เราทราบแต่ถ้าหากว่าถูกปรุงให้สุกด้วยวิธีการต่างๆจนเป็นเมนูไข่ที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะแต่ละจานก็จะให้พลังงานที่แตกต่างกันออกไปบางคนชอบทานไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นใช่ไหมคะก็แล้วแต่บุคคลที่จะชื่นชอบนะคะทางนี้ไข่ดาว1ฟองเขาจะให้พลังงานประมาณ120กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนไข่ต้ม1ฟองนะคะจะให้พลังงานประมาณ70กิโลแคลอรี่เห็นไหมคะว่าไข่1ฟองเหมือนกันนะคะแต่วิธีการปรุงแตกต่างกันก็ให้พลังงานที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะส่วนไข่เจียวนะคะให้พลังงานมากหน่อยนะคะมากเลยนะคะเพราะให้พลังงานอยู่ที่240กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนไข่ตุ๋น1ฟองให้พลังงานประมาณ70ถึง85กิโลแคลอรี่นะคะไข่ดาวน้ำนะคะจากการที่เราดาวด้วยการใช้น้ำมันแต่เปลี่ยนเป็นน้ำแทนไข่ดาวน้ำ1ฟองให้พลังงานประมาณ70กิโลแคลอรี่ค่ะทั้งนี้พลังงานในแต่ละเมนูอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของไข่ด้วยรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ปรุงนะคะอย่างเช่นน้ำมันเนื้อสัตว์ชีสหรือว่าเครื่องปรุงต่างแต่ในกรณีที่คุณใช้ไข่อื่นที่ไม่ใช่ไข่ไก่อาจจะเป็นไข่เป็ดไข่นกกระทาก็จะให้แคลอรี่ที่ต่างกันออกไปด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าไข่แต่ละชนิดนั้นให้พลังงานกี่แคลอรี่ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบนะคะไข่แต่ละชนิดในปริมาณ100กรัมเท่าๆกันจะให้พลังงานตามนี้ค่ะก็คือไข่ไก่100กรัมจะให้พลังงาน140กิโลแคลอรี่ส่วนไข่เป็ด100กรัมนะคะก็จะให้พลังงานอยู่ที่178กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนไข่นกกระทา100กรัมให้พลังงาน171กิโลแคลอรี่นะคะไข่จระเข้ค่ะเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมกันมากขึ้นด้วยนะคะไข่จระเข้100กรัมก็ให้พลังงานอยู่ที่128กิโลแคลอรี่ถ้าหากว่าเราเรียงใช่ไหมคะตามพลังงานมากน้อยไข่จระเข้จะให้พลังงานน้อยที่สุดรองลงมาก็คือไข่ไก่ค่ะแล้วก็ไข่นกกระทาอันดับต่อมาคือไข่เป็ดนะคะจะให้พลังงานมากที่สุดนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบในปริมาณที่เท่ากันก็คือ100กรัมเท่ากันนะคะมาดูเคล็ดลับในการทานเมนูไข่แบบที่ไม่ทำให้เราอ้วนกันบ้างค่ะนั่นก็คือเราต้องจำกัดปริมาณการทานเมนูไข่เพียงวันละ1เมนูแล้วก็ทานวันละ1ฟองนะคะเลือกทานไข่ไก่ที่ให้พลังงานน้อยกว่าไข่เป็ดหรือว่าไข่นกกระทาค่ะถ้าหากว่าคุณกำลังลดน้ำหนักนะคะแล้วอยากได้โปรตีนและเลี่ยงไขมันแนะนำให้เลือกทานแต่ไข่ขาวเพราะว่าไข่ขาวจะมีโปรตีนที่สูงแต่ไขมันต่ำนะคะถ้าต้องการทานไข่ดาวก็อาจจะใช้วิธีการทอดในกระทะที่ไม่ติดกระทะนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันน้อยๆนะคะโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบทานน้ำมันอยู่แล้วเวลาที่ทานผัดผักก็จะไม่ใส่น้ำมันนะคะเป็นคนทานแบบนั้นนะไม่ใส่น้ำมันทานก๋วยเตี๋ยวก็จะไม่ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่ชอบทานไข่ดาวก็จะทานไข่ดาวโดยการทอดในกระทะเทฟลอนค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเพราะว่าเวลาที่ทานน้ำมันเข้าไปแล้วรู้สึกว่าจะเลี่ยนๆก็เลยเป็นคนที่ไม่ชอบทานน้ำมันนะนั่นเองนะคะแต่บางคนบอกว่าการทานน้ำมัน
พิ่มความอร่อยให้กับเมนูอาหารด้วยแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะคะปรุงไข่ด้วยวิธีการใช้น้ำมันน้อยหรืออาจจะไม่ใช้น้ำมันเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะอย่างที่บอกไปนั่นแหละค่ะการทอดในกระทะเทฟลอนหรือว่าอาจจะเป็นไข่ดาวน้ำก็ได้นะคะไข่ทอดน้ำไข่ตุ๋นหรือว่าไข่ต้มถ้าหากจะทานเมนูไข่ที่ผสมกับวัตถุดิบอื่นๆอาจจะใส่ในส่วนของผักนะคะอย่างเช่นหอมใหญ่หอมแดงต้นหอมแครอทพริกหรือว่าเห็ดแทนเนื้อสัตว์ก็ได้เพียงแค่นี้ล่ะค่ะคุณก็จะได้เมนูไข่แสนอร่อยแล้วก็ไม่ทำให้คุณอ้วนด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังสาระสุขภาพกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

เรามาดูอาหารว่างสำหรับคนที่เป็นเบาหวานกันนะคะอร่อยได้แล้วก็ยังสามารถที่จะคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะหลายคนบอกว่าเป็นเบาหวานทานนู่นไม่ได้ทานนี่ไม่ได้แต่จริงๆแล้วนะคะถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะทานรู้ว่าอะไรควรทานในปริมาณเท่าไหร่จริงๆก็อร่อยได้แล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เราทราบนะคะว่าต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดโดยตรงแต่ถ้าว่าจะให้ทานผักผลไม้น้ำตาลต่ำหรือว่าอาหารจืดๆไปตลอดก็คงอาจจะขาดสีสันของชีวิตไปใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อให้คนที่เป็นเบาหวานรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างสามารถทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ยังสามารถควบคุมในเรื่องของเบาหวานได้ดีอร่อยมีประโยชน์นะคะก็เรามาฟังกันในวันนี้สำหรับอาหารว่างที่คนเป็นเบาหวานทานได้ค่ะและสามารถที่จะคุมน้ำตาลได้อยู่ด้วยนะคะก็คือสามารถทานถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชถั่วเปลือกแข็งอย่างเช่นอัลมอนด์วอลนัทแมคคาเดเมียถั่วพิทาชิโอนะคะรวมถึงเมล็ดพืชอย่างเช่นเมล็ดทานตะวันหรือว่าเมล็ดฟักทองมีคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างต่ำค่ะในขณะที่เป็นแหล่งที่ดีของไขมันชนิดดีและก็โปรตีนอีกด้วยอีกทั้งยังมีไฟเบอร์นะคะที่ช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลในร่างกายจึงจัดว่าเป็นของว่างของคนที่เป็นเบาหวานได้ดีเลยทีเดียวในปริมาณไม่เกิน1กำมือย้ำนะคะว่า1กำมือก็คือประมาณ30กรัมโดยแนะนำให้เลือกทานแบบที่ไม่เติมเกลือหรือว่าน้ำตาลค่ะไม่อบน้ำผึ้งไม่ปรุงรสใดๆทั้งสิ้นจริงๆแล้วด้วยตัวของเขาใช่ไหมคะถั่วเปลือกแข็งเหล่านี้เขามีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะคะลองทานแบบที่ไม่ต้องปรุงแต่งนี่แหละค่ะก็สามารถทานได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยถั่วแระญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะอีกหนึ่งพืชตระกูลถั่วที่เคี้ยวได้เพลินๆนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ำตาลมากนักเพราะว่าถั่วแระญี่ปุ่นเป็นพืชที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเป็นมิตรต่อคนที่เป็นเบาหวานทั้งในแง่ของรสชาติดีและก็ยังมีโปรตีนที่สูงช่วยลดความหิวระหว่างมื้อนะคะช่วยลดความอยากอาหารช่วยควบคุมปริมาณการทานอาหารในมื้อถัดไปด้วยค่ะต่อมาก็คือดาร์กช็อกโกแลตความเข้มข้นสูงคนที่เป็นเบาหวานก็ทานช็อกโกแลตได้นะคะแต่แนะนำให้เลือกทานเป็นดาร์กช็อกที่มีโกโก้ประมาณ 70-80% บางคนอาจจะบอกว่าขมไปเล็กน้อยแต่ลองทานดูจริงๆเขาอร่อยมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับดาร์กช็อกโกแลตลองทานดาร์กช็อกโกแลตที่มีปริมาณโกโก้ต่ำสุดก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดนะคะคุณจะได้ซึมซับกับความเข้มข้นของดาร์กช็อกโกแลตและเขาอร่อยจริงๆค่ะเพราะว่ายิ่งมีปริมาณโกโก้สูงเท่าไหร่นะคะน้ำตาลก็จะน้อยลงแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระจากโกโก้มากขึ้นและอย่าลืมนะคะดูให้ดีด้วยว่าเป็นช็อกโกแลตที่ไม่เติมน้ำตาลหรือว่าไขมันทรานส์อีกทั้งควรทานในปริมาณน้อยๆนะคะทานน้อยสักประมาณ 1-2 ชิ้นเล็กๆก็พอหอมปากหอมคอให้เรารู้สึกว่าได้ทานของหวานไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะอีกหนึ่งตัวเลือกก็คือแครกเกอร์โฮลเกรนค่ะวันไหนที่คุณอยากทานขนมกรุบกรอบลองเลือกทานแครกเกอร์โฮลเกรนดูนะคะหรือว่าแครกเกอร์โฮลวีตออริจินอลก็ได้ที่ทำจากโฮลเกรน 100% ไม่เติมเกลือไม่เคลือบน้ำตาลทานสักประมาณ 4-5 แผ่นเล็กๆก็ได้เพราะแม้จะเป็นขนมอบกรอบแต่แครกเกอร์จากธัญพืชก็อุดมไปด้วยไฟเบอร์นะคะแล้วก็เป็นของว่างที่ช่วยลดความอยากอาหารได้ค่ะกราโนล่าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ต้องเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำตาลนะคะของว่างคลีนอีกหนึ่งอย่างที่คนเป็นโรคเบาหวานสามารถทานเล่นๆได้ในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
เลือกกาโนล่าสูตรที่ไม่มีน้ำตาลไม่เติมน้ำผึ้งหรือส่วนผสมที่เพิ่มน้ำตาลแล้วก็แคลอรี่นะคะซึ่งในท้องตลาดก็มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรสชาติแบบคลีนสามารถทานได้อร่อยเลยทีเดียวถั่วต้มกับหญ้าหวานค่ะใครเคยทานบ้างคะส่วนใหญ่เราจะทานถั่วต้มใส่น้ำตาลใช่ไหมคะในวันที่คุณรู้สึกว่าอ่อนเพลียอยากเติมน้ำตาลหวานๆให้กับร่างกายลองทำถั่วเขียวต้มกับหญ้าหวานดูค่ะเมนูของหวานง่ายๆอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์จากไฟเบอร์โปรตีนยังมีคาร์บชนิดดีจากถั่วเขียวถ้วยนี้ด้วยนะคะแต่อย่าหลุดโฟกัสจนลืมในการควบคุมปริมาณการทานแค่หนึ่งถ้วยเล็กๆกำลังดีค่ะป๊อปคอร์นพอพูดถึงป๊อปคอร์นตาโตใช่ไหมคะคนเป็นเบาหวานทานได้ป๊อปคอร์นก็เป็นของว่างแคลอรี่ต่ำแต่ก็มีคาร์โบไฮเดรตและมีไฟเบอร์ซุกซ่อนอยู่ในปริมาณเบาๆนะคะซึ่งคนเป็นโรคเบาหวานสามารถทานป๊อปคอร์นได้ราวๆ1ถ้วยตวงค่ะและถ้าให้ดีควรทานป๊อปคอร์นที่อบมาจากเมล็ดข้าวโพดแท้ๆที่ไม่มีการปรุงรสไม่ใส่เนยไม่เติมเกลือไม่แต่งกลิ่นแต่งรสชาติใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้มีวางขายตามท้องตลาดมากมายเลยทีเดียวลองไปเลือกซื้อมาทำทานดูที่บ้านก็ได้นะคะเป็นของว่างที่น่าสนใจเลยทีเดียวอาหารว่างอีกชนิดหนึ่งที่แนะนำก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีเยอะมากเลยนะคะหลายคนบอกว่าผลไม้ตระกูลนี้ราคาค่อนข้างสูงแต่จริงๆแล้วเราเลือกทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีอยู่ในบ้านเราก็ได้นั่นก็คือมันเบอร์รี่หรือว่าลูกหม่อนนั่นแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นแหล่งที่ดีของไฟเบอร์เท่านั้นนะคะสำหรับผลไม้ตระกูลนี้แต่เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดต่างๆเขายังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นวิตามินซีเป็นต้นนะคะดังนั้นในวันที่คุณอาจจะเกิดความหยหาในเรื่องของความหวานความสดชื่นลองทานผลไม้ตระกูลนี้ดูอาจจะเป็นสตรอเบอรี่ก็ได้ช่วงนี้มีมากใช่ไหมคะในบ้านเราเชอร์รี่ก็ได้นะคะแต่เชอร์รี่อาจจะบอกว่าราคาสูงไปสักนิดนึงนะคะราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ก็เป็นตัวหน้าที่ตัวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันอย่างที่ได้บอกไปเราก็เลือกทานที่ราคาไม่สูงก็คือมันเบอร์รี่นั่นเองได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะเขาอยู่ในตระกูลนี้เช่นเดียวกันนะคะผลไม้ชนิดที่9ที่แนะนำก็คืออะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยกรดไขมันที่ดีมีคาร์โบไฮเดรตต่ำน้ำตาลน้อยและมีใยอาหารสูงที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเหมาะจะเป็นของว่างค่ะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแนะนำให้รับประทานวันละไม่เกิน1ลูกนะคะและพยายามด้วยนะคะต้องใช้คำว่าพยายามอย่าเพิ่มรสชาติอื่นๆบางคนเพิ่มเติมในส่วนของนมข้นน้ำผึ้งใช่ไหมคะไม่แนะนำค่ะให้ทานอะโวคาโดอย่างเดียวเลยนะคะไม่ต้องเติมรสชาติอื่นเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งนมข้นหรืออะไรก็ตามทานแค่เพียงอะโวคาโดวันละ1ผลค่ะสุดท้ายก็คือกรีกโยเกิร์ตค่ะกรีกโยเกิร์ตเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะหลายๆคนอ่ะก็ชื่นชอบอร่อยนะคะสำหรับกรีกโยเกิร์ตที่อยากแนะนำเดี๋ยวนี้เขามีกรีกโยเกิร์ตยี่ห้อนึงค่ะราคาไม่สูงด้วยนะคะสามารถทานได้ทานได้ง่ายกว่ากรีกโยเกิร์ตยี่ห้ออื่นๆที่อาจจะเป็นขั้นแอดวานซ์ไปสักนิดนึงนะคะบางคนบอกว่ารสชาติอาจจะไม่ค่อยถูกปากสักเท่าไหร่แต่ลองดูค่ะคุณทานกรีกโยเกิร์ตผสมกับขออภัยค่ะการที่เติมผลไม้ลงไปก็ได้นะคะนี่แหละค่ะจะเป็นของว่างที่ไม่มีน้ำตาลแต่ว่าถ้าเติมในส่วนของผลไม้จะได้น้ำตาลจากผลไม้แต่เติมไปแค่เล็กน้อยก็เพียงพอแล้วนะคะและยังเป็นของว่างที่มีโปรตีนสูงด้วยทานแล้วจะทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้นานค่ะลดการทานจุกจิบ
และช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่โดยอาจจะเพิ่มอย่างที่ได้บอกไปนะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ลงไปเป็นการเพิ่มรสชาติเติมลงไปสักประมาณ 3-5 ลูกก็เพียงพอแล้วนะคะหรือคุณอาจจะใส่กราโนล่าก็ได้นะคะโดยส่วนตัวจะชอบทานกรีกโยเกิร์ตโดยการใส่ในส่วนของผลไม้แล้วก็กราโนล่าเข้าไปลองทานดูนะคะเป็นของว่างที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าหากคุณอยากรู้ว่ามีกรีกโยเกิร์ตยี่ห้อไหนบ้างอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณลองเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีกรีกโยเกิร์ตหลากหลายยี่ห้อหลากหลายชนิดให้คุณเลือกเลยค่ะลองเลือกถ้าหากว่าเป็นการเริ่มต้นทานครั้งแรกลองเลือกกรีกโยเกิร์ตที่สามารถทานได้ง่ายๆก่อนก็คือเขาจะมีการผสมนะคะในส่วนของผลไม้ไปอยู่แล้วในส่วนตรงนั้นนะคะลองค่อยๆเพิ่มไปแล้วก็ลองทานกรีกโยเกิร์ตแบบธรรมชาติดูนะคะเพียงแค่คุณใส่ผลไม้สดลงไป 3-5 ชิ้นหรือว่าใส่กราโนล่านี่แหละค่ะเป็นมื้อว่างที่อร่อยมากเลยทีเดียวนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรายการในวันนี้นะคะเราจะกลับมาพบเจอกันใหม่กับสาระสุขภาพดีๆที่นำมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ฟังในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลาเดียวกันนี้ทางสวทชเชียงใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที
8: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เกหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว์
9: นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอด พื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่ายังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดในโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PEA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

0: เติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกัณฑยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการมุ่นการบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 ทางคลื่น FM 93.25 MHz วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพุธที่7ตุลาคม2569วันนี้นะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับบอกว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงแรกนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของข่าวสารนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันพองนะครับซึ่งในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้นะครับก็จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับในช่วงนี้ก็หลายพื้นที่ฝนก็จะลดลงนะครับซึ่งในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคม2569วันนี้นะครับปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ3ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมจากนั้นวันที่10ตุลาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะครับจากนั้นวันที่11ตุลาคมปริมาณฝนก็จะลดลงนะครับอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่จากนั้นวันที่12ตุลาคมปริมาณฝนนะครับก็จะลดลงนะครับอยู่ที่ร้อยละ3ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งในส่วนของภาคเหนือตอนบนปริมาณฝนก็จะอยู่ที่ร้อยละ3ไปจนถึงร้อยละ60ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของสภาพอากาศนะครับนำมือปูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับกิจกรรมต่างๆที่นำมือปูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งในส่วนของการจัดเตรียมความพร้อมเรื่องของพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อการจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรตินะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามสมพระเกียรติซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายทศพลพื้นอุดมได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและก็สมพระเกียรติโดยเฉพาะการจัดสร้างและตกแต่งสถานที่สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สถานที่เผาดอกไม้จันทร์และก็สถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นนะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569นะครับโดยทุกภาคส่วนนะครับก็ได้มีการขับเคลื่อนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของพี่น้องประชาชนในทุกปิติเพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและก็สมพระเกียรติภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ฉบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้โดยปัจจุบันนะครับก็ได้มีการดำเนินการแล้วนะครับจำนวน
55,000 ดอกนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับนำมือทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำผู้ถูกฟังได้ติดตามหับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่จ่ายไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้จ่ายไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้จ่ายไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นข่าวสารในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็จิตอาสานะครับร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ขออภัยนะครับร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งทางด้านของนางนิชภัทรวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันแถลงเรื่องของการเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็จิตอาสาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์เพื่อใจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเปิดโอกาสให้กับประชาชนและก็จิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30ตุลาคม2569สถานที่นะครับก็คือห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านนะครับเพื่อที่จะร่วมแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการทำดอกชบาทิพย์จำนวน1ล้านดอกจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็จิตอาสานะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพียงกันตุยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของข่าวสารนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็จะมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับที่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของโครงการเพิ่มเติมซึ่งก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040หากบัตรสะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังนะครับก็สามารถที่จะรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศเพื่อที่จะกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคม2569นี้นะครับซึ่งทางด้านของนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040เพิ่มเติมว่าในวันที่5ตุลาคม2569เวลา 23:00 น.นะครับก็มีประชาชนกดเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับจำนวน 25,481,215 รายคิดเป็น 83% นะครับจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 30,079,378 รายขณะที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับ 940,544 รายคิดเป็น 78.9% จากจำนวนร้านค้าทั้งหมด 1,191,986 รายซึ่งทางรัฐบาลนะครับเปิ้นก็ได้มีการเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีสิทธิ์แต่บัตรสะดวกที่จะมีการดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก็สามารถที่จะขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและก็ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป่าตังรวมถึงการสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือว่า G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยประจำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่มีการกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 25.48 ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์แถมส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับซึ่งรัฐบาลจึงขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ตรวจสอบและก็กดยืนยันภายในวันที่15ตุลาคม2569นี้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่บัตรสะดวกดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังด้วยตนเองก็สามารถที่จะไปขอรับบริการอำนวยความสะดวกได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อที่จะบ่ให้พลาดเรื่องของสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040เพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ
ม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.ครับก็สู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับทางกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตระดมจิตอาสาแพ็กถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับกระทรวงพลังงานลงพื้นที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อมอบถุงยางชีพและน้ำดื่ม500ชุดพร้อมเข้ากล่อง200กล่องรวมถึงส่งมอบถุงยางชีพแผ่น200ชุดให้แก่ศูนย์พักพิงชุมชนธรรมานุรักษ์เขตสวนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมกันนี้นะครับทางกฟผ.ยังเร่งจัดเตรียมความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยผู้บริหารพนักงานและจิตอาสาร่วมกันแพ็คถุงยางชีพพร้อมน้ำดื่มแหม 4,000 ชุดภายในประกอบไปด้วยข้าวสารน้ำดื่มและอาหารพร้อมทานเพื่อทยอยส่งไปช่วยเหลือประชาชนในอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์อำเภอสามโคกและอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้นะครับก็ยังมีการส่งมอบอาหารปรุงสุกแหม 1,200 กล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครทั้งนี้นะครับทางกฟผ.ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยพนักงานและจิตอาสาร่วมกันแพ็คถุงยางชีพและเตรียมสิ่งของจำเป็นเพื่อทยอยส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและดูแลความปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วงสถานการณ์อุทกภัยก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำไหลเข้าอัตราการระบายน้ำและข้อมูลสถานการณ์น้ำที่สำคัญถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องผ่าน2ช่องทางดังนี้นะครับที่เว็บไซต์ติดตามสถานการณ์น้ำที่ https://water.egat.co.th อัปเดตข้อมูลระดับน้ำและก็สถานการณ์น้ำทุกวันเวลาเที่ยงคืนนะครับแอปพลิเคชัน egat 1รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android อัปเดตข้อมูลทุก1ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.นะครับนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพักกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทศ.1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
8: นางสาวลลิตาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทย ร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5ล้าน6แสนเม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
9: นายคุณากรโคชฮีลันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2ล้าน4แสนเม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3ล้าน1แสนเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสาวถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือพร้อมยืนยันเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประมวลอุปกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์จากอาหารไทย

เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เสียงดีเจก็จะสดใสนิดนึงนะคะเพราะว่ามีแขกรับเชิญที่หน้าตาสดใสมากเพลงเพราะๆที่ท่านได้รับฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้ต้องปรบมือให้กับ179ล้านวิวเพลงรักในวันลาไม่มีเอฟเฟคตบเองสุดยอดมากค่ะสำหรับศิลปินที่เป็นลูกหลานคนเชียงใหม่นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก Lower Mansion สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีคร
0: ับ ไหนแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ฮาร์ทครับเป็นมือกีตาร์ครับ
0: มือกีตาร์น้องฮาร์ทครับ
3: สวัสดีครับเมดครับนักร้องนำ
0: น้องเมดนักร้องนำค่ะ
4: สวัสดีครับฟุกมือเบสครับ
0: น้องฟุกมือเบสค่ะ
5: สวัสดีครับท็อปมือกลองครับ
0: ท็อปมือกลองโอเคไหนแนะนำกันหน่อยว่ามารวมตัวกันได้ยังไงเล่าให้พี่ๆที่เป็น FC ของสวทชเชียงใหม่แล้วก็ FC ของหรือว่าเมนชั่นฟังกันหน่อยค่ะ
2: ก็เริ่มจากพวกเราทั้ง4คนเนี่ยเป็นทำงานด้านดนตรีด้วยกันนะครับก็ผมกับฟุกแล้วก็ท็อปเนี่ยจะรู้จักกันการส่วนตัวเพราะว่าเหมือนเป็นคนใกล้ตัวมากกว่าครับแล้วก็เมดเป็นนักร้องคนหนึ่งที่แบบเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีก็มันค่อนข้างแบบน่าจะเป็นผมที่เป็นจุดแบบรวมทุกคนแล้วกันนะฮะที่มาเจอกันแบบมาทำงานด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าสไตล์การฟังเพลงหรือว่าการเล่นดนตรีที่เราชอบเนี่ยมันค่อนข้างแมชกันค่อนข้างเหมือนกันครับก็เลยลองมาทำเพลงด้วยกันครับ
0: เหมือนเราชื่อฮาร์ทอยู่แล้วเนาะเราก็เป็นเหมือนใจกลางวง
2: ใช่ไหม
0: เป็นหัวใจของวงที่รวมเพื่อนๆที่ถนัดเล่นตีกลองเบสแล้วก็ร้องนำในฐานะของเหมือนเป็นพี่ใหญ่ที่เราตั้งต้นทำให้เกิดการรวมตัวของ Lower Mansion ชื่อของวงมาจากที่ไหน
2: มันเป็นช่วงโควิดครับช่วงนั้นคือค่อนข้างจะไม่ได้ทำงานอะไรกันเลยก็จะแยกย้ายไปแบบทำงานของใครของมันที่ช่วยที่บ้านบ้างธุรกิจส่วนตัวบ้างอะไรบ้างบางคนก็ยังเรียนอยู่บ้างแล้วก็จะมารวมตัวกันแบบมานั่งคุยกันมานั่งกินข้าวกินน้ำกันข้างล่างหอครับข้างล่างหอพักก็คือจะเป็นแบบเหมือนโต๊ะที่พักข้างล่างครับก็เลยแบบตั้งชื่อวงว่า Lower Mansion ก็คือข้างล่างหอประมาณนั้นครับ
0: ก็คือจุดรวมตัวของเราจุดนัดพบเนาะของเด็กมหาวิทยาลัยก็ที่หอใต้หอปกติเขาติวหนังสือกันแต่เรามาตั้งวงดนตรีสุดยอดมากค่ะเรียนจบที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างคะลูก
2: ผมกับฟุกจะเรียนคณะเดียวกันครับเป็นคณะเอกดนตรีที่ราชภัฏเชียงใหม่ครับส่วนท็อป
5: ก็ผมจบราชมงคลเทคโนโลยีล้านนาครับวิศวะ
0: โอ้ยหนุ่มวิศวะ
4: จบแหวกแหวก
0: เมธล่ะเมธ
4: ผมน่าจะแหวกนิดนึงครับ
0: เป็นยังไงลูก
4: ผมเรียนพละครับ
0: เรามีปอดที่แข็งแรงเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราเลยต้องแบกวงไว้ใช่ไหมเราต้องเป็นนักร้องนำเป็นเดอะแบกของวง
4: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้น
4: ได้ครับ
0: ใช่ไหมนักร้องก็ต้องมีพลังปอดที่สุดยอดมากแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเราถึงจะร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังกันเนาะเอาจริงๆนะพี่อ่ะฟังเพลงเรามานานมากบ่อยมากแต่ไม่รู้ชื่อวงเพิ่งมารู้ตอนพี่ตินว่าน้องมีวงนี้ว่างพอดีเลยขอมาเปิดตัวหน่อยได้ไหมนี่แบบเป็นเกียรติมากเลยค่ะเป็นละออนเชียงใหม่เลยครับนี่สุดยอดมากเราเป็นคนเชียงใหม่อำเภอไหนบ้างไหนลองเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเนทีฟของแต่ละอำเภอให้เราฟังหน่อยเริ่มที่นักร้องนำเมย์เป็นคนที่ไหนครับ
4: ผมเป็นคนเจียงไฮ้ครับ
0: เจียงไฮ้ก็ถือว่าเป็นคนเหนืออ๋อเนทีฟเจียงไฮ้ครับ
4: เนทีฟเจียงไฮ้
0: เนทีฟเจียงไฮ้ครับ
4: มาเดี๋ยวนี่ผมไม่ได้ปิ๊กมาหมื่น
0: อ๋อสมัยก่อนไปซื้อไม่ทันตะวันที่ไหน
4: อ๋อไม่สาย
0: โอเคครับ
4: โอเคว
0: ัดต้องไปวัดไหนวัดสีขาว
4: ๆอ๋อวัดหลองคุณครับ
0: โอเคส่วนสาหน้าติ่งใหญ่
4: สิงป้าครับ
0: โอเคระวังตางจะมีอย่าง
4: มี
0: ที่มันปุ่งขึ้นมาจากปื้นดินนะ
4: น
0: ั
4: ่นคือ
0: หน้ามันยัง
4: อ๋อน้ำพุ่งห้อน
0: เ
4: หรอน้ำพ
0: ุ่
4: งห้อน
0: แม่ขาจานนี่คือเนทีฟเจียงไฮ้ต่อไปเราไปข้างฟุกครับ
4: ผมเป็นคนจำตองครับ
0: จำตองเนทีฟจำตอง
4: อสังอาหังอีใด
0: อสังอาหัง
2: อันนี้คลาสสิกมาก
0: อสังอาหังประเพณีตียิงใหญ่ปันแห่อย่างก็
4: แห่แม่กำโพคร
0: ับ แห่แม่กำโพแล้วมีอย่างแห่จำต้องจำต้องสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะแอลนัก
4: ดอยอินทนนท์
0: ดอยอินทนนท์ที่ไหนแห่แห่ย่างในที่ของกินของกิน
4: เนี่ยครับน้ำตกไม่กลาง
0: ของกินของกินจำต้อง
4: กินยัง
0: ตะมูฝายอะตะมูหิมน้ำตะมูฝาย ฮะของกินของกินของกินของกิน
2: มันโอ้ออกอากาศอากาศได้กว่าครับ
0: ได้ได้ได้ได้ได้ของกินของกิน
4: ของกินครับ
0: อืม
4: ลาป่าอีก
0: แล้วเออลาป่าโอเคหลอดไปหลอดไปปิ๊กปิ๊กมาตีห้าปิ๊กมาตีห้า
2: ครับผมเป็นคนฟางครับ
0: เป็นคนฟางเนทีฟางครับ
2: เอาใกล้บ้านผมเลยคือดอยอังขางครับ
0: ดอยอังขาง
2: ครับทางขึ้นเลย
0: ทางขึ้นดอยอังขางเลย
2: แล้วก็มีน้ำพุร้อนเหมือนกัน
0: เจ้า
2: เขาเป็นโป่งน้ำร้อนเนาะ
0: เจ้า
2: ครับ
0: ของกินของกิน
2: ของกินเอาแล้ว
0: เอา GI ของเจียงใหม่ด้วยนะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพ
2: ไม่ได้ใจว่าแม่นก่อนแต่ผมรู้สึกว่า
0: เป็นแกนเป็นแกน
2: ส้ม
0: เป็นแกนส้มฝา
2: จะตอบข้อซอยอะไรกี
0: ้อู้ต้องฝากเป็นมีเป็นมีชาติพันธุ์เนาะ
2: แม่ครับมี
0: คร
2: ับ
0: มีอย่างพองมีอย่างพองสาวสาวชาติพันธุ์ได้งามสุด
2: มีไทยใหญ
0: ่
2: ม
0: ี
2: มูเซอร์มีซออ่ะ
0: เจ้าขาวโจโฟเราตบุญอ่ะ
2: ครับมีคนจีนตัว
0: มีจีนตัวจีนนี่เป็นจีนฮ่อเป็นจีน
2: มันมีหลายจีนครับแต่เขาจะมีหมู่บ้านของเขาที่แบบว่าเขาจะมาร่วมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเยอะ
0: มีน้ำหูมีน้ำหู
2: ใช่ๆครับ
0: ฝางในน้ำหูเนาะเนทีฟฝางมาตีคนสุดท้ายละ
5: เอาจริงผมก็คนฟางเหมือนกัน
0: เอาไปคนฟางเหมือนกันน้องฟางเผือกใดชัยปราการหม่อนปินเผือกใด
5: ฝางเลยครับแบบ
0: ตัวอำเภอฝาง
5: ครับผมเวียงฝาง
0: เป็นละออนในเวียงกาดฝางกลางเวียงท่านมีอย่างที่เป็นเนทีฟอ่ะของกินขนม
2: จินแดง
0: เออจินแดง
5: กาจกธานี
2: กาจกธานี
0: กาจกธานีกะจินแดงอีเนาะเออ
2: สุดยอดข้างเราจะเรียกกาดฝางกัลยา
0: ฝางกัลยาอันนี้คือเนทีฟฝางเนทีฟจังตองแล้วก็เนทีฟเจียงไฮ้อะตอนนี้ในวันเนี้ยน้องๆมาได้มาอู้จ๋าอู้เล่นอู้หัวกันอย่างเดียวเจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้อู้กับเมืองเลยเนาะเพราะทุกคนเป็นคนเมืองหมดทีนี้เขาจะมีกิจกรรมมาฮึ FC ของสวทเจียงใหม่ FC ของ Lower Mansion เนี่ยได้จ่วยกันแชร์ไลฟ์เพจสวทเจียงใหม่ PRD ใครตีแชร์ไปแล้วมีหยอดกดไลค์นักสุดจะได้เป็นเจ้าของรางวัลวันนี้มี2รางวัลเหมือนกันมีบัตรคอนเสิร์ตวันใดเจ้าได้ไปพอวันไหนพอน้องของวันที่11
2: 11ครับ
0: 11มีบัตรคอนเสิร์ตมีบัตรคอนเสิร์ตนะชื่อว่าโฟกแจมอาร์ตมิวสิกเฟสติวัล8จัดขึ้นเป็นเตอร์ตี8ตีเจียงดาวฟาร์มสเตย์จะได้ไปปะกับน้องๆเนี่ยใครตียาจะไปฟังน้องๆแล้วก็ศิลปินท่านอื่นเล่นเพลงม่วนๆงานสามารถตีจะรุ่นรางวัลนี้ได้2รางวัลตัวกันนะเจ้าก่อนตีเฮาจะไปอู้ถึงเรื่องบทเพลงดังๆของวงนี้เนาะเอาล่ะตอนนี้ไข่แชร์แล้วพอง FC ในตอๆออกไปบ้านฝ้าก่อน ตอนนี้ไลฟ์ตอๆของเพจดีเจแจงสาวยองตัวแล้วก็ของ Lower Mansion ฝากติดตาม Lower Mansion ตัวนะเจ้า ในทุกๆช่องทางเลยซึ่งตอนนี้นะฝั่งไปแชร์ก่อนเลยเจ้ามีราศีแชร์หยอดแชร์ไผตีได้หยอดกดไลค์นักสุดแชร์ไผ่ตีได้ยอดกดไลค์นักสุดนะเจ้านักสุดนะนักสุดเนี่ยจะได้รางวัลมี2รางวัลด้วยกันถ้าสมมุติว่าเอ๊ะคนนี้มันมินเมมันใกล้ๆกันมันสูสีอู้อีกันเฮาก็จะมาพอช่วงท้ายรายการเฮาจะฮึแคปหน้าจอของคนตีของ FC ตีแชร์เพจสวทเจียงใหม่แชร์ไลฟ์อันนี้เลยรายการคุยสบายยามบ่ายพบกับวง Lower Mansion นี่นะแชร์ไปเลยเจ้าแล้วก็ระดมเปื่อนฝูงระดมญาติพี่น้องมาจ่วยกดไลค์ถ้าเขาอยากจะไปดูคอนเสิร์ตฟรีต้องเสี่ยงสตางค์นะเจ้าเพราะถ้าเสี่ยงสตางค์ก่อบัตรนี่มือมูลราคาแต่ไหนครับ
2: โอ้
0: โห
4: เท่าไหร่นะ
2: เหมือนจะ
0: 999
2: เกือบพัน
0: ประมาณ 1,000 บาทอ่ะประมาณ 1,000 บาทนะเจ้าบัตรนี่นะเจ้าบัตรชมคอนเสิร์ต
2: ใช่ครับเพราะมีหลายศิลปินด้วย
0: แม่นศิลปินนักขนาดเดี๋ยวมีไผ่พองเดี๋ยวเราคุณฟังแต่ก่อนอื่นเรามาอู้ถึงเรื่องเพลงดีกว่าเพราะแต่ว่านี่เลิกงามยามดีหน่อยละเนาะห้องล้าล่ะมีหลายเขาซักตึงล่าตึงลูกแต่ว่านี่เลิกงามยามดีพ่ออย่างพ่อเปิดมีการเปิดตัวเพลงไมล่าสุดเออหามาอู้ถึงเพลงไมล่าสุดเราฟังกันดูนี่อย่างว่าเป็นละครเรื่องเดิมชีวิตมันวนลูปก็ว่าจะได้ลูกมันเป็นยังไงเราผู้ฟังกัน
4: ผู้แต่ง
0: ตีมาตีไปใครเป็นคนแต่งก่อนมาเดี๋ยวนี้
4: ต้องถามผู้แต่ง
0: ไอเก่าของวง
2: ครับ
0: เจ้า
2: เมื่อวานปล่อยเพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่ายังไม่พร้อมรักใครครับก็มันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบว่าใช้เวลามานานมากในการต้องลืมใครสักคนหนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในลูปเดิมๆตื่นเช้าขึ้นมาอยู่ในภาพเดิมๆห้องเดิมๆไปทำงานที่เดิมกินข้าวที่เดิมแล้วมันทำเพื่อว่าการทำใจให้ลืมใครสักคนเนี่ยมันยากมากเพราะเราต้องเจอเขาตลอดก็เลยว่าการยังไม่พร้อมกับใครคือแบบ มันคือการทำใจมาได้ครับประมาณนั้น
0: คือใจมันยังแบบพร้อมเนาะไม่ว่าจะเจอคนดีๆรอบตัวแต่ใจมันยังแบบพร้อมเนาะมันยังลืมคนเก่ามันได้แหละมันฝังมันขำอยู่ฮะเนาะเออถ้าใครที่มีความรู้สึกแบบนี้ไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ตามรับฟังกันอยู่ใครที่มีความรู้สึกแบบเดียวกันแบบนี้ตอนนี้สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางบ้านฟ้าบ้านแดงได้ทุกบ้านนะคะเปิดตัวกันแล้วกับเพลงยังไม่พร้อม
2: รักใคร
0: รักใครแต่วันนี้อยากจะฟังโซโซในรายการได้ก
2: ่อได้ครับ
0: เอาเลยเนาะเมดพร้อมกับลูกหน้าตาน้องลุกแล้วเนาะตื่นแล้วเนาะ
3: แล้ว
0: เนาะ
3: เสียงอาจจะยัง
0: เสียงอาจจะยังน้องเมดที่เป็นคนตลกครับตลกโดยพอวิธีการใส่หูฟังกับตลกมันตึงเหมือนเปิดออกเหมือนตานะโอเคยังไม่พร้อมที่จะรักใครโลเวอร์แมนชั่นเล่นสดๆในรายการครั้งแรกหลังเปิดตัวเมื่อวานนี้กับสวทเชียงใหม่เชิญคุณผู้ฟังรับฟังไปพร้อมกันค่ะ

0: โอ้ยสุดยอดแต่ๆเลยอ่ะต้องเข้าไปอยู่ในหัวอกหัวใจของ FC แน่นอนในอูยองเลย สุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับเพลงเพราะๆเพลงนี้นะคะคาดหวังยังไงบ้างคาดหวังยังไงบ้างกับผลงานเพลงนี้เพราะว่าแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมา179ล้านวิวบ้างล่ะ8ล้านวิวบ้างล่ะล้านกว่าวิวคือแตะล้านทั้งนั้นเลยเพลงนี้เป็นเพลงที่เท่าไหร่แล้วลำดับเพลงที่เท่าไหร่ที่มีการปล่อยออกมา
1: 17มั
0: ้ย17 18ประมาณ17 18เพลงเนาะโอ้แบบสุดยอดจริงๆนะแต่เพลงที่เข้าไปอยู่ในหัวใจจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเป็นเพลงต้นรายการแต่เพลงนี้น่าจะโดนเรามองกระแสของเพลงนี้ทิศทางไปทางไหนมีความคาดหวังไหม
1: ไม่ค่อยแล้วครับคือพักหลังคือแบบว่าเหมือนทำเพลงด้วยความรักอะมันเหมือนเป็นใช้คำนี้ได้เลยครับคือเราไม่หวังแล้วว่ายอดวิวจะเยอะแค่ไหนเพราะเราไม่อยากไปสู้กับใครไปสู้กับอะไรถ้าวันนึงมันไปเจอคนฟังที่มันใช่ครับแล้วเขาชอบขึ้นมาเราก็ดีใจแค่นั้นแหละครับ
0: คมเนาะปึงเป็นจื้อฮาดเนาะผู้อย่างก็บาดลึกเข้าไปอยู่ในหัวใจหมดเลยเนาะเอาจริงๆนะณตอนนี้นะคะยอดแชร์หน้าเพจสวทชเชียงใหม่อยู่ที่6แชร์แต่ว่าแต่ละแชร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีคนบอกว่าผู้บ่าววงนี้เทสตีขนาดเลยครับแอลเทสตีแต่เจ้าการันตีคุณชมพู่บอกว่าพร้อมมากค่ะฟังแล้วนะคะนี่สุดยอดจริงๆว่าแต่วันนี้ฟังแล้วตั๋วแชร์หรือยังแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ก่อนมี FC ตัวยงมั้ยคะ
2: น้องเซนวงเพอร์พีชครับ
0: น้องเซนวงเพอร์พีช
2: ฟังแล้วนะฮะ
0: อันนี้ก็เทสดีเหมือนกันเนาะเทสดีเหมือนกันเขาเป็นจังคบกันเนาะ เป็นจังเหลือคบกันเนาะโอ้เทสดีทั้งนั้นเลยเอามาคุยกันต่อมาคุยกันต่อเดี๋ยวเพลงอื่นจะน้อยใจตอนนี้เข้ามาล่าสาวกับคนในต่อ FC ปีแจง FC ของ Lower Mansion เข้ามาเลยในบ้านฟ้านะเจ้าตอนนี้ไปแชร์กันก่อนทุกคนเข้ามาแล้วนะคะฝากแชร์ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ค่ะเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่รายการคุยสบายยามบ่ายเพราะเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการเราจะแจกรางวัล2รางวัลนะคะเป็นบัตรชมคอนเสิร์ตฟรีบัตรชมคอนเสิร์ตฟรีซึ่งน้องๆจะไปเล่นคอนเสิร์ตกันในงาน Folk Jam Art Music Festival 8ที่จะจัดขึ้นวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้น้องๆ Lower Mansion จะเล่นวันที่11ค่ะดังนั้นใครที่อยากจะไปชมฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเติมน้ำมันไปยังเดียวเจ้าอาจจะมีตีพักหน่อยนิดหน่อยเนาะมาแปลงติเจงดาวเชียงดาวฟาร์มสเตย์นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมลุ้นกันได้กติกาง่ายนิดเดียวแชร์ไลฟ์ที่เพจสวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็เราจะมาดูกันว่าเพจหรือว่า FC ท่านไหนที่แชร์ไปแล้วมียอดกดไลค์เยอะสุดแชร์แล้วคุณสุประโชคบอกว่าแชร์แล้วค่ะสวัสดีเจ้าดีเจสวัสดีเจ้าแชร์แล้วแชร์ผู้เบาก่อนอันนี้เป็นไอเดียดีๆ เป็นสิ่งที่ถูกต้องเจ้าคุณนกรคะแชร์เลยค่ะตอนนี้นะคะแชร์เพราะคุณนกรคนติดตามเยอะเบื่อจะได้มาชมคอนเสิร์ตฟรีใครอยากจะไปชมคอนเสิร์ตน้องๆฟรีก็เจิญเลยเจ้าเจิญไล่เจิญแชร์กันให้เต็มตีเดี๋ยวเราจะมาดูยอดไลค์ยอดต่างๆเยอะที่สุดนะคะก็จะได้รางวัลไปอ่ะมาพูดถึงคอนเสิร์ตกันพ้องครับตีน้องจะเล่นวันที่11นี่พูดถึงงานก่อนอู้ถึงงานก่อนอันนี้เป็นงานจะได้อ่ะ Folk Jam Art Music Festival 8นี่เกยก่อนหน้านี้เกยมาก่อน
3: เคยครับเคย
0: มากี่ปี
3: ไปมา2ปีแล้วครับ
0: 2ปีแล้วบรรยากาศคอนเสิร์ตนั้นเป็นจะได้นี่เจ้า
3: คิดว่าดีมากๆครับดีกว่าปีก่อนๆเพราะเขาย้ายสถานที่ตัวเองนะครับเพราะตอนนี้แบบก็เห็นวิวดอยหลวงครับเป็นวิวดอยหลวงแล้วก็ดีดินมันจะเป็นสโลปมาบ่มีใครบังใครครับงามมากตอนเมื่อแรงนี่โคตรงามเลยครับ
1: เฮ้ยแล้วมันคือลมหนาวแรกอ่ะ
3: แม่น
1: ๆบอกเลยว่าอากาศเย็นแน่นอน
0: คอยเนาะคอยคนได้ไปเนาะคนโสดไปคนตียังมูฟออนมาได้คนตียังไม่พร้อมที่จะมีใครไปนี่มีให้นะมีให้นะเอออ
1: าจจะไปเจอคนที่ชอบเหมือนกันในงานก็ได้ครับ
0: ตึงว่าไอ้เก้าวงนี่นะตึงเน็ตแตะตึงเน็ตแตะก็อาจจะไปเจอ
3: แต่ปัจจัยมีเก้าวงแบบห้องเพลงเศร้าๆนะครับมีตัวอย่างเช่นที่ผมแบบรอเลยนะรอไปหน้าเวทีเลยไอเอสดีครับผมรอเลย
0: อยากจะเป็นผู้เบาเกาหลีกะฮะน่าจะเป็นผู้เบาเกาหลีแหละไปเซิร์กต่างหน้าเนาะเอาศิลปินเองก็รอคอยติดติดตามศิลปินตีในดวงใจเขาเนาะแต่ถ้าอู้ถึงมาจังไม่จังดาวอย่างมันต้องแบบมวน
1: ๆ
0: แต่ฟิลคนอกฮักก็มีคนฮักสมหวังก็มีนะเจ้าแล้วงานนี้นอกจากเตรียมเพลงอะไรอย่างไปเล่นห้อง
1: ต้องเซอร์ไพรส์สิ
0: เขาเล่นกี่โมงนี่เขาเล่นกี่โมง
3: เอาเล่น4โมงครับ
0: 4โมงแรงแหละเล่น1ชั่วโมงเนาะ
3: แม่นครับผม
0: เล่น1ชั่วโมง1ชั่วโมงกับ18เพลงก็ได้อยู่ก่ะโหลำแก่ไปเนาะแต่เพลงใหม
1: ่มีแน่นอนครับ
0: มีแน่นอนเพลงใหม่ยังไม่พร้อมที่จะรักใครเออเพลงนี้จำง่ายดีแต่มันเข้าไปในหัวอกหัวใจหลายๆคนเลยนะบางทีคนเราไปมีประสบการณ์ความหักตีแตกต่างกันออกไปอยากจะฮึกกำลังใจ FC ตีมีประสบการณ์ความรักตีอาจจะประสมหวังหรืออยากจะฮึ่เปิ้นได้เจอคนดีๆอ่ะเฮาอยากจะส่งกำลังใจจะได้ไปถึง FC คุณผู้ฟังทางบ้านของเจ้านักร้องนำในโอกาสติดต่อกับคนไทยถอดอินเนอร์และความรู้สึกนี
3: ่ผมคิดว่าในส่วนตัวผมเนาะผมก็อยากจะจริงๆถ้าอกหักหรือว่าการรออย่างเงี้ยครับมันบ่ได้แย่เลยมันบ่ได้แย่แต่ถ้าการที่บ่มีความหักมันบ่ได้หมายความว่าเฮาบ่มีคุณค่าเฮาบ่มีถ้าบ่มีอย่างที่จะไปสู้คนอื่นได้จริงๆอ่ะมันมีคุณค่าในตัวเองหมดครับจริงๆแค่รอคอยใครสักคนหรือว่าจังหวะที่เหมาะสมจะไปเจอใครคนหนึ่งจริงๆมันแป๊บเดียวครับเหมือนในงานอาจจะไปเจออ่ะยังฮาดว่าอาจจะไปเจอในงานฟกแจมก็ได้อีครับผม
0: นี่อันนี้คือหลอกคนไปป้ากันไปพบรักใหม่ที่งานฟกแจมเนาะอันก็ไม่ได้ฟังเพลงตัวแล้วนะจะไปเป็นเพลงอื่นแล้วนะ
1: ผมเขามีเพลงรักอยู่
0: นี่สักเพลงขอสักเพลงบอกเพลงฮักมันมีกับอกฮักเนาะนักร้องอินเนอร์แฮงนี่หูมีประสบการณ์นักกว่านะถ่ายถอดเพลงอกฮักเพลงรอนี่อุ้ยดังเปี้ยงป้างเลยเอาเพลงฮักสมหวังของดีว่าเพลงอย่างดีครับเพลงฮักสมหวังเพลงอย่างดีเล่นกันสดๆในรายการเลยเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้จือเพลงอย่างครับ
3: ชื่อเพลงว่าเคียงกายครับ
0: เคียงกายไปฟังพร้อมๆกันเลยเจ้า

0: ขอได้ห้องเมิน
1: เคลิบเคลิมมาได้ห้องเมินกันอย่างห้องกับเพลงโอฮักกันเพราะเพลงโอฮักมันปังอะเนาะว่ามาได้แต่เพลงฮักสมหวังก็มียังมีแฮมหลายๆเพลงเนี่ยลองได้นำเพลงตีเฮาทำไว้ในตึงมดตึงมด18เพลงหรอตอนนี้เฮาฟังมาแล้ว3เพลง
0: เอาเพลงแบบลักๆเลยมั้งครับ
1: เอาเพลงตีแบบเฮาอยากจะนำเสนออีแน่
2: มัน
1: จะเป็นสตอรี่เลิศๆหน่อยนะ
2: เขาชอบเป็นความแบบเพื่อกำลังใจครับ
1: เ
2: ออมันจะมีเพลงนึงที่แบบว่าชื่อว่าในวันที่ลงทั้งใบไม่เป็นดังฝันแล้วชอบสตอรี่หลังจากนั้นมากกว่าครับคือมีแฟนคลับคนนึงที่แบบเดินมาบอกว่าเขาอะเรียนหนักมากแล้วเขาเครียดกับชีวิตมากแต่บังเอิญไปฟังเพลงนี้แล้วเหมือนมีกำลังใจทุกอย่างเลยเขาก็เลยแบบกลายมาเป็น FC แบบตัวยงแบบตามมาดูตลอดเลยครับ
1: ให้ฟังอะได้ก็นักร้องพร้อมทุกเพลงต้องจำได้กู้เพลงเนาะเมดพร้อมนะ
0: พร้อมครับ
1: คุณผู้ฟังคะไปฟังเพลงให้กำลังใจพร้อมกับส่งกำลังใจนี้ค่ะไปให้กับทุกคนไม่ว่าจะเจอกับเรื่องราวอะไรอยู่หวังว่าเพลงนี้จะคอยปลอบประโลมจิตใจของทุกๆคนและให้ผ่านทุกๆเรื่องราวไปด้วยกันนะคะไปฟังพร้อมกันค่ะ

0: ได้กำลังใจละเชื่อว่าหลังจากที่ฟังเพลงนี้หลายคนก็จะไปติดตามรับฟังกันต่อในช่องทางของบ้านแดงเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ไปติดตามกันได้ยังมีอีกหลากหลายเพลงนะคะเดี๋ยวทยอยร้องสดๆกันให้ฟังค่ะครั้งแรกเลยไหมที่เคยมาโปรโมตในรายการวิทยุ
1: ครั้งแรก
2: ครั้งแรกเลย
0: ครับเตือนแรกนะครับ
1: เตือนแรกเลยครับ
0: เกยหูจักสถานีวิทยุก่อน
1: อ๋อเกยครับเกย
0: หูจักอยู่นะครับ
1: ครับหูจักครับ
0: แล้วการเป็นดีเจนี่เป็นหนึ่งในความฝันเนาะเคยฝันว่าจะมาออกรายการมาจัดรายการอีกเหรอ
1: แต่ก่อนมีครับแต่ก่อนยังไม่ได้ย่าวงมีผมนะแต่ว่าผมมีครับ
0: เป็นคนปากได้เนาะ
1: นิดนึงครับ
0: โอเคเป็นคนปากได้เสน่ห์ของนักร้องต้องปากได้เดี๋ยวมาจ่ายแฟนคลับบยูเนาะ
1: แมนครับปากไปเลยหน่อยครับ
0: ปากไปเลยถ้าสมมติมีโอกาสจัดรายการวิทยุเฮาอยากจัดรายการแนวใดอ่ะมีรายการวิทยุในดวงใจอย่า
3: น่าจะเป็นฟิลเหมือนเพลงเมื่อกี้ครับคือแบบหิวใจดีกว่า
0: คือกำลังใจ
3: กำลังใจใช่ครับ
0: แต่แล้วนะรายการวิทยุเนี่ยพ่ออยู่เคียงข้างศิลปินเด้อเพราะว่าจะเป็นศิลปินบ้านเฮาศิลปินที่ไหนตีเปิ้นหันว่าวิทยุยังสำคัญเนาะพ่อคนฟังก็ยังอยู่จับได้ตีคนฟังยังอยู่บทเพลงตีขับกล่อมกันไปอ่ะคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะน้องฮูกอเปิ้นวิทยุวันค่ะมาอยู่เป็นกูลูกหลานไปเฮียนเนาะลูกไปแยกการหลานไปเฮียนคนเฮาอยู่บ้านบางคนอยู่ในไห่ในสวนมันมีอินเทอร์เน็ตเจ้าสัญญาณวิทยุไปถึง
1: แม่น
0: เนาะแล้วคนอยู่ในไห่ในสวนนักก
1: ็นัก
0: ก็เลี้ยงอ่ะสวนมันลำไยไหลส้มลิ้นจี้อ่ะทุเรียนเนี่ยประกอบฟังวิทยุทานซิสเตอร์เนาะในร้องเหล่าประสบการณ์แล้วอ่ะในยามน้อยเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยุทานซิสเตอร์กะหรือการฟังวิทยุในรถตอนอีป่ออีแม่ครับไปส่งเฮียนี่มีกะ
1: มีครับ
3: เยอะเลยครับ
1: เยอะมาก
0: อ๋อเราตีแบบเขาประทับใจเหร
1: อผมเอาผมก่อนละกันผมนี่ตะกอนยายเนาะอยู่กับยายจะเปิดวิทยุปอกนอนี
0: ่ปอกนอ
1: แม่ปัดนอแม่ครับปัดนอปอกนอเนี่ยครับพ่อยายเป็นเป็นแม่ก้าไปขายนอติกาที่ผมก็ช่วยเปิดวิทยุซ้ำเตือกอ่ะเพลงนี่เปิดประทุกใจโทรขอคนเดียวไอ้เนี่ยประมาณนั้นครับ
0: โทรขอเพลงคนเดียว
1: แม่ครับ
0: สุดยอด
1: นะวิทยุกองน้อยนะครับทรานซิสเตอร์แมนครับก็จะมีความทรงจำเต้ครับ
0: เต้ประทับใจเนาะตอนนั้นจำได้ว่าขอเพลงอย่างนี
1: ้โอ้ยายขอครับจำมาได้เลยปวดท
0: ้องย้อนไปมาได้ละ
1: แมนครับ
0: ย้อนมือล่ำเนาะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ดี
1: แมนครับ
0: วันนี้โทรศัพท์เงียบทุกคนอยู่ในไลฟ์กันหมดละเอาต่อไปครับน้องฮาร์ทครับ
3: เหมือนเป็นยายเหมือนครับเป็นยายทวดแต่ว่าตอนเด็กอะครับจะทุกเสาร์อาทิตย์จะมาค่อยอยู่บ้านหรือว่าอย่างเงี้ยพ่อแม่จะมาฝากกับยายกับทวดครับแล้วก็จะนอนกับยายแล้วยายแกจะชอบเปิดวิทยุก่อนนอนแล้วก็ฟังเอาก็จะยินตลอดแล้วมันเหมือนเป็นพอโตขึ้นมันเหมือนแบบเหมือนเครื่องย้อนเวลาครับได้ยินปุ๊บก็แบบมันนึกถึงตอนนั้นไงครับ
0: ถามแม่ชีนะ
3: ใช่
0: เนาะไปแต่งเพลงเกี่ยวกับวิทยุเด้อ
3: เนาะโอ้ได้เลย
0: ถึงย้อนเวลาเนาะเนาะเขาได้แรงบันดาลใจละเดี๋ยวจะอ่ะต่อไปน้องน้องฟุกครับครับ
4: ก็ฟิลประมาณแบบย่าคุณย่าอยู่กับย่ากับปู่ชอบเปิดวิทยุฟังแล้วก็กวาดเฮือนเนี่ยครับแบบเพลินๆแล้วก็แบบมีเพลงอย่างแบบโอ๊ยย่าฟังเพลงอย่างบ่ฮู้ฮะอยากโทรไปขออ
0: ันนี้ก๊อปสตอรี่คนตั้งข้างก่อนนี
4: ่อยากโทรไปขออ
0: ยากโทรไปขอแต่ก่อนนี่เป็นติดเป็นติดดีเจเนาะคนฟังนะปกติติดดีเจติดนักร้องเพลงมวนๆเนี่ยนะดอกละมิงเขาที่โทรไปขอนี
4: ่ต้องจำมาได้แล้ว
0: จำมาได้แล้วแหละโอเคถามคนหนึ่งน้องท็อปครับไหนลองเล่าประสบการณ์กับวิทยุทานซิสเตอร์หรือประสบการณ์ตีเท่าฟังวิทยุยามน้อยคือฟังในละเจ้า
5: ถ้าเป็นของผมนะครับก็ส่วนใหญ่เพลงก็จะมีพ่องครับแต่ถ้านักเลยจะเป็นโฆษณาครับ
0: โฆษณาชอบฟังกะ
5: โฆษณาตลกครับ
0: เป็นตลกแต่ก่อนมันจะมีละครวิทยุอ่ะเน
5: า
0: ะแล้วก็โฆษณากำเมืองเถียงกันได้นะผัวเมียเถียงกันได้นะ
5: ชอบ
0: พอจับได้ก่อนพอจับได้ก่อนพอจับได้สักท่อนก่อน
5: มันเยอะมาก
0: มันจำได้กับความรู้สึกเนาะ
5: ใช่ครับแต่ตลกครับแบบเอาไปเล่นมุกกับเพื่อนแบบจะมีประมาณว่าไปโรงเรียนแห่งวัดเนี่ยครับก็จะแบบเฮ้ยได้ฟัง อันนี้ก็ใหญ่ตลกขนาดไหนประมาณนี้คร
0: ับ ถ้าใครได้ฟังวิทยุคือโต๊ะข่าว นะเจ้า ใครบัตตันมุกนี่แสดงว่าบ้านมีวิทยุ นะมันก็เป็นการอัปเดตไง อัปเดตข่าวสารอัปเดตเทรนด์แฟชั่นอัปเดตกระแสเนาะแต่ก่อนวิทยุมันมีสื่ออื่นเลยแต่ตอนนี้สื่อมันหนักสื่อมันเยอะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่เฮาเห็นประโยชน์หรือเห็นอะไรอย่างจากโลกยุคปัจจุบันตีมันแตกต่างจากอดีตที่มันมีกับวิทยุกับทีวีแต่ประเดี๋ยวนี้ช่องทางมันนักเลยเริ่มจากหัวหน้าวงเจ้าน
3: ี่แหละเพราะว่ามันพอมันเข้าถึงง่ายมากเกินไปอะทุกอย่างมันเลยเยอะขึ้นทำให้แบบว่าสิ่งที่เขาต้องการสื่อไปถึงคนฟังที่แบบเขาต้องการเขาอะมันไปยากขึ้นมากเลยใช่ไหมเหมือนคราวนึงเนี่ยเขาอยากให้คนกลุ่มหมู่บ้านนั้นได้รู้ว่าหมู่บ้านเขามีปัญหานะแต่ก็โดนอันอื่นกลบหมดอะไรเงี้ยครับมันใช่
0: กระแสเนาะ
3: ใช่กระแส
0: พูดถึงเน
3: า
0: ะ
3: น่ากลัวยุคนี
0: ้คุณฟังพิมพ์เมนเข้ามาทานซิเตอร์คืออย่างครับอ่ะวิทยุเจ้าวิทยุสมัยตะก่อนเจ้าไปอยู่ในมาหมู่ผู้จักทานซิสเตอร์นี่ต่อไปนักร้องนำครับผมเขาหันอย่างจากกระแสของในโลกยุคปัจจุบันครับเมนครับในเรื่องของสื่อโซเชียลในเรื่องของสื่อโซเชียลมันหนักขึ้นเนาะแต่ก่อนมีกับวิทยุกับทีวีทีวีเขาดาวเหมือนกันเขาหันประโยชน์อย่างกับสื่อโซเชียลที่มันหนักขึ้นในปัจจุบันนี
1: ้จริงๆมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าส่วนตัวผมมองนะครับข้อดีคือสื่อโซเชียลมันทำให้ทุกอย่างที่เราลงไปได้เร็วมากๆแต่การไปเร็วเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ดีก็ได้แต่บางอย่างที่เราลงไปมันอยู่ที่ว่าเราจะสื่อครับว่าเราลงอันนี้ดีแล้วมันทำให้เราเกิดรายได้ทำให้ชื่อเสียงกลับมาคัมแบ็กแต่ถ้าบางอย่างเราลงไปพอดีมันก็โดนอีกอะแต่ครับมันคือเกาะสองคมเหมือนกัน
0: เขาต้องหาเพื่อได
1: ้แม่นครับ
0: ในทุกๆกระแสติมยติกับเพราะมันคือการสื่อสารแบบโต้ตอบตัวเองเนาะเอาล่ะมาพูดถึงทิศทางของวงโลว์เมนชั่นกันพ้องก่อนตีเฮาจะไปรุ่นกันว่า FC ทันใดตีแชร์ไลฟ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมียอดเยอะๆตอนนี้ FC ตีแชร์ไลฟ์ของสวทเชียงใหม่ PID เชียงใหม่เกียมแคปหน้าจอเลยเจ้าแล้วก็ส่งมาในคอมเมนต์นะเจ้าเลยเฮาจะไปไล่พอว่าใครตีมียอดไล่นักสุดนะเจ้าก็จะได้รางวัลจะได้รางวัลไปเลยไปดูคอนเสิร์ตฟรีกับ Lower Mansion วันที่11ที่เจียงดาวเนาะ
1: คร
0: ับ เอาละในช่วงนี้มาอู้จากันต่อทิศทางแนวเพลงหรือแม้กระทั่งแผนต่างๆตีเฮาจะฮื้อ FC ได้ติดตามผลงานกันต่อไปเจ้า
3: เอ้ยอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปอู้นะครับ
0: เจ้า
3: ที่จริงตอนนี้วงทำอัลบั้มใหม่ครับแล้วเพลงมันรอปล่อยเยอะมาก
1: ใช่อ
3: ันนี้คือเพลงแรกในอัลบั้มเลยที่ปล่อยเมื่อวานนะครับคือเพลงแรกแต่ว่าชื่ออัลบั้มอย่างเดียวจะบอกอีกทีแล้วกัน
0: เราสามารถมาโปรโมตินี่กูเพลงเลยได้ก่อ
3: ได้ครับ
1: ได้ครับ
0: แต่เนี้ยมาแต่นะออกมาแต่นะออพยานนักนะนี
3: ่ได้แต
0: ่ได้แต่เสียงอ้อยเลยได้แต
3: ่วันนี้เสียงไม่ค่อยมี
0: วันนี้เสียงไม่ค่อยมี
5: เพลงแรกคร
0: ับ อัลบั้มนี้เองก
3: ่อนน้อย
0: อัลบั้มนี้มีกี่เพลงตัวที่แผ่นที่วางไว
3: ้วางไว้10เพลงครับแต่อาจจะมีแบบโบนัสแทร็กเพิ่มขึ้นมาน ี่ส
0: ั
3: ก2เพลง
0: ไอ้อย่างคือโบนัสแทร็ก
3: มันเหมือนกับว่าเฮาอาจจะมาลง YouTube หรือว่าอะไรอย่างใดก็ได้มันจะหาฟังได้แค่ช่องทางเดียว
0: ในอัลบั้ม
3: ใช่ครับเหมือนเป็นเซอร์วิสที่คือฟังได้แค่นั้น
1: ใช่อ
3: าจจะทํา MV มาทําอย่างเลยครับ
0: แล้วเฮาจะต้องซื้ออย่างไร
3: อาจจะมันอาจจะลงแค่แบบว่าแค่ช่องวงหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบรวมอัลบั้มแล้วมันจะแถมเฮ้อในการซีดีหรือว่าอย่างนี้ครับประมาณนะครับ
0: เดี๋ยวดูรูปแบบไปติดตาม
3: ใช่ใช่
1: ใช่ครับ
0: ก็เฮ้อสำหรับ FC แต่ที่เป็นคนที่ฮักเฮาแล้วก็ฟังเพลงเฮาได้มีของเป็นแบบของที่ระลึกกันเนาะ
3: ใช่คร
0: ับ ลิมิเต็ดอีดิชันเนี่ยเนาะกำเมืองอะไร
1: แน่นครับ
0: ถ้าโบนัสแท็กนี่คนทั่วไปอาจจะอย่างก็อย่างเป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชันเป็นแบบสเปเชียลกิฟต์เฮ้ออีเนาะเป็นแทนคำขอบคุณแล้วกันเป็นของขวัญที่แทนคำขอบคุณที่สนับสนุน Lower Mansion นะเจ้าโอ้รายการของเฮาจะได้ลากันเหรอล่ะอันตอนนี้เจ้าเจิญจวนไปงานคอนเสิร์ตกันหน่อย
1: โอเคครับวันที่10 11นะครับผมของโฟกแจม

0: แรกนี่มีไผ่ไปพอง
1: อาจจะเป็นโฟกอะครับ
0: อา
1: จจะเป็นโฟก
2: ดึกไหม
1: โฟก
2: เป็นรอบดึกสักอย่าง
3: ฟิวแคมป์แคมป์ป่ะแบบกองไฟ
0: ฟิวแคมปิ้งแหละ
1: เหมือน
2: ใช่ครับ
1: ปีนี้อาจจะใช่เหมือนปีแล้ว
0: เป็น
3: ต้องรอไป
0: เป็นมีเม็ดนักเนาะ
1: ต้องรอไปพอคร
0: ับ อันนี้เป็นมีเม็ดนักเนาะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะแจกบัตรคอนเสิร์ตละเดี๋ยวนี้
1: เอาเลยครับ
0: อ่ะทุกคนเจ้าแคปหน้าจอติดแชร์แล้วก็หึ่งหันหยอดไล่ส่งมาในคอมเมนต์ตอนนี้เลยเดี๋ยวเขาจะแจกเลยเขาจะรุ่นไปพร้อมๆกันระหว่างนี้ครอเพลงขึ้นสักเพลงแล้วเจ้า
1: ได้ครับ
0: ได้ก่อน
2: ยังเขายังมาส่งท้ายมั้งครับ
0: ยัง ยังเดี๋ยวเขาจะส่งท้ายกันทำกาม
2: ันมีเพลงส่งท้ายสำหรับ
0: นี่เพลงส่งท้ายทำกามเดี๋ยวเขามารุ่นกันครอในครอในหลีกแขกหน่อยตอนนี้เขาดูกันในไลฟ์สดอยู่นะเจ้ามีการแชร์ไปแล้ว10 กว่าแชร์ตอนนี้แคปหน้าจอตัวเกาเดเจ้าแคปหน้าจอตัวเกาเลยเฮือหันยอดนะเจ้าไข่ตีแชร์ไปแล้วแคปหน้าจอตัวเกาเลยเจ้า2 ท่านต่ออันตีจะได้บัตรไปชมคอนเสิร์ตโดยบัตรต้องซื้อมูลค่า999มูลค่า999ไปดูคอนเสิร์ตได้วันที่11นะเจ้าวันติดที่11ตุลาคม2569ถ้าจะใครดูวันที่10ตัวก็ไปซื้อหน้างานมีก็บ่แน่ใจ
1: เหมือนบ่แน่ใจเหมือนกันคร
0: ับ แน่ใจบ่แน่ใจ
1: บัตรน่าจะมีแต่ตีนั่งอาจจะไกลหน่อยแต่หันเหมือนกันครับเพราะมันเป็นสโลปลงไปครับ
0: นี่เลยบัตรเดียว999บัตรกู่ปัน950เจ้าเอาไปยกแก่งนี่หมดนะ5คนน่ะเมาไปเลย4,800แล้วก็ถ้าไปบัตรวันเดียวเน
1: า
0: ะบัตรวันเดียว600
1: คร
0: ับ โอ้
1: แต่999นี่เขาน่าจะเข้าได้2 วัน
0: 2วันเก้านี่เข้าได้2วันเอา999ตัวเจ้าม่วนไหนก็เสี่ยงกันน้ำมันลดแล้วก็ไป2วันเลยแล้วเดี๋ยวนี้เขาแจก999กันนี
1: ่เออแน
0: ่หรือเขาแจก600ฮะเขาแจก999หรือเขาแจก600เตี๋ยแดดแจกแน่นอนแจกไปเลย999
1: เจ้าของ
0: เองเขาแจกเวลาของเขาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ไลฟ์กันแล้วทุกคนแคปหน้าจอทุกคนแคปหน้าจอนะเจ้าแล้วก็ส่งมาในคอมเมนต์เลยส่งมาในคอมเมนต์เลยFC แคปหน้าจอส่งมาในคอมเมนต์เลยหน้างานขาย600ครับอ๋อหน้างานมีขาย600วันต่อวันแต่วันนี้เขาแจก999หน่อแต่ตอนนี้เจ้ามาก่อนนี้เขาจะไปฟังเพลงส่งท้ายทุกท่านเจ้าแคปหน้าจอตัวเกาวันนี้ยอดไล่กี่ยอดเอานักสุดนะ2คนต่ออันเจ้าแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเลยบัตรคอนเสิร์ต999กะเครื่องไปปีก6ปันว่ะโอ้มาเป็นอย่างเจ้าเตือนหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตคุ้มพอศิลปินเป็นสาวเจ้าศิลปินเป็นสาวเวทีรักเวทีน้อยแหมนักเลยอะทุกคนแคปหน้าจอส่งมาแจก999เข้าได้2วัน
1: น
0: ี
1: ่
0: มาเอาไปฟังเพลงส่งท้ายกันดีกว่าแล้วทันใดตีแชร์เรียบร้อยแล้วนะแคปหน้าจอส่งมาเฮือตวยเดี๋ยวทางแอดมินนะเจ้าจะตักไปแจ้งเบอร์โทรไปฮับบัตรหน้างานได้ตีไผ่นะเจ้าในช่วงนี้ขอบคุณโลเวอร์แมนชั่นลาไปพร้อมกับเพลงมวนๆที่มีชื่อว่า
1: เดินทางปลอดภัย
0: เดินทางปลอดภัยไปฟังกันเลยเจ้า

0: เคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยังชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
0: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
5: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
6: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ 1,480 เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
7: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
6: พบปัญหาการจราจรโทร1197

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

คุณฟังค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะตัวเมืองเชียงใหม่ไม่มีฝนตกแล้วก็แดดค่อนข้างจะแรงด้วยนะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าของวันนี้เลยนะคะสภาพการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ค่อนข้างที่จะคล่องตัวค่ะแต่ว่าพอคล่องตัวแบบนี้นะคะก็อยากจะเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเราขับเร็วไปเนาะนะคะแล้วเกิดคันข้างหน้าเนี่ยนะคะเขามีการหยุดรถกระทันหันเนี่ยนะคะก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุดังนั้นนะคะการใช้รถใช้ถนนนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่จะไม่มีฝนตกลงมาแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะแล้วก็เน้นย้ำสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะอย่าลืมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนะคะก็อย่าลืมนะคะสวมใส่หมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกเนี่ยให้คุณลูกๆด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานเนาะเรานัดคุณผู้ฟังไว้นะว่าวันนี้เนี่ยนะคะรายการก็อยากจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการนะคะจะได้มีของรางวัลไปมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เราจะให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับเรายังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีของรางวัลนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะพร้อมส่งตรงถึงบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามรายการกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในรายการนะเราเปิดเพลงแรกให้กับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเป็นเพลงที่ชื่อว่าWoman in Love นะคะก็เดี๋ยววันนี้อาจจะเป็นเพลงที่ผู้หญิงร้องหลายๆเพลงนะคะมาฝากคุณผู้ฟังก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการขับขี่นะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะคะวันนี้ไม่อยากให้มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยนะคะให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทุกวันตลอด365วันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ในรายการนะคะเราก็จะนำเอาข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังทั้งในเรื่องของสถิติคดีออนไลน์ในรอบ7วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีผลการปฏิบัติงานในส่วนของตำรวจภูธรภาค5นะคะในหลายๆคดีวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องราวของการเตือนภัยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะล่าสุดเลยตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้7ตุลาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ7โมงเช้าของวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากหน่วยงานกองกำกับการนะคะวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศของตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ออกปฏิบัติการตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็สามารถจับกุมตัวผู้ที่มีการลักลอบนะคะซื้อขายอาวุธปืนออนไลน์นะคะแล้วก็ในช่วงสายของวันนี้ค่ะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะท่านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขก็ได้แถลงข่าวนะคะให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะคะได้ทราบว่าเนี่ยในเรื่องของการซื้อขายอาวุธปืนออนไลน์เนี่ยเป็นความผิดกฎหมายนะคะแล้วจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการสืบสวนติดตามนะคะกลุ่มผู้ที่มีพฤติการลักลอบจำหน่ายในเรื่องของอาวุธปืนนะคะออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการติดตามนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็ได้มีการขอศาลจังหวัดเชียงใหม่นะคะออกหมายค้นแล้วก็มีการดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยนะคะซึ่งก็เป็นชายไทยนะคะอายุ50ปีค่ะซึ่งเขามีต้องบอกว่าผู้ต้องหารายนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีความสามารถนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของอาวุธปืนลมนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าPCP นะคะหรือที่เรารู้จักก็คือมันเป็นปืนลมระบบ
อัดอากาศแรงดันสูงนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นชื่อย่อว่า PCP นะคะปืนลมซึ่งจริงๆต้องบอกว่าปืนลมนะคะในรูปแบบนี้เนี่ยใช้ระบบอัดอากาศแรงดันสูงนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบสปริงกำลังสูงนะคะแล้วก็ผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเขามีความสามารถเนาะเกี่ยวกับการประกอบนะคะจัดทำในเรื่องของเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะคะมาประกอบเป็นอาวุธปืนลมดังกล่าวนะคะแล้วก็ทำการจำหน่ายในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งเขาก็ได้ไปโฆษณานะคะในแพลตฟอร์มต่างๆในโลกออนไลน์ประกาศจำหน่ายในราคากระบอกละประมาณ 9,500 บาทถึง 11,500 บาทนะคะแล้วเขาก็ใช้บ้านเขานี่แหละนะคะเป็นโรงงานนะคะในการติดตั้งประกอบแล้วก็จำหน่ายผ่านโลกออนไลน์นะคะซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะการที่ทำประกอบหรือว่ามีหรือว่าจำหน่ายอาวุธปืนหรือว่าเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็ต้องบอกว่าปืนลมนะคะระบบอัดอากาศแรงดันสูงหรือว่า PCP ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้เนี่ยนะคะเขาก็มีการโฆษณาขายในโลกออนไลน์โอ้โหนะคะแล้วก็มีกลุ่มคนที่ติดตามนะคะในเพจของเขาด้วยนะคะต้องบอกว่าคนขายเนี่ยนะคะถูกจับกุมดำเนินคดีละตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งขายด้วยเนาะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ทำประกอบนะคะอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้านะคะและต้องบอกว่าคนซื้อคนซื้อผิดไหมคนซื้อก็ผิดเหมือนกันนะคะดังนั้นก็เน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รับทราบด้วยว่าเนี่ยเวลาที่เราไปเจอนะคะผู้ที่ลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบออนกราวก็ดีหรือว่าออนไลน์ก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วมีบทลงโทษเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะคะซึ่งทางตำรวจภูธรภาค5ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงข้อกฎหมายนะคะการซื้อขายปืนออนไลน์เนี่ยนะคะหากว่าเป็นการซื้อปืนนะคะหรือกระสุนนะคะไม่มีใบอนุญาตเนี่ยมีโทษจำคุกสูงสุดนะคะ10ปีปรับสูงสุดเนี่ย 20,000 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่ทำอย่างเช่นผู้ต้องหารายนี้นะคะเขาเป็นผู้ที่ทำประกอบซ่อมแซมแล้วก็จำหน่ายนะคะมีบทลงโทษนะคะคือจำคุกสูงสุด20ปีค่ะแล้วก็ปรับสูงสุดอยู่ที่ 40,000 บาทคือหลายท่านจะบอกว่าในเรื่องของอัตราค่าปรับเนี่ยอาจจะไม่ดูไม่เยอะเนาะแต่โทษจำคุกอ่ะสูงมากๆเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อที่ไปซื้อกับคนขายในโลกออนไลน์นะคะคราวนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นปืนลมอ่ะนะคะเป็นปืนลมแล้วเป็นผิดหรือเปล่าต้องบอกว่าโอ้โหปืนลมที่เขาทำจำหน่ายเนี่ยนะคะเป็นระบบอัดอากาศแรงดันสูงค่ะซึ่งถ้าหากว่าใช้ไปยิงนะคะบุคคลเนาะนะคะในอวัยวะโดนอวัยวะที่สำคัญเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตด้วยนะคะดังนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายนะคะต้องเน้นย้ำว่าการที่ผู้ซื้อเนี่ยตอนนี้นะคะก็อาจจะต้องถูกขยายผลด้วยว่าคนขายคนนี้ที่ถูกจับกุมวันนี้เนี่ยนะคะเขาไปขายให้ใครบ้างคนที่ซื้อเนี่ยนะคะก็มีโทษด้วยนะคะบทลงโทษก็คือจำคุกไม่เกิน10ปีนะคะปรับสูงสุด 20,000 บาทแต่ว่าคนขายเนี่ยแล้วก็ทำประกอบหรือว่าจำหน่ายด้วยเนี่ยมีโทษจำคุกสูงกว่าอีกก็คือสูงสุด20ปีดังนั้นก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าไม่ได้เลยนะในเรื่องของอาวุธปืนนะคะจะไปมาซื้อขายนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นออนกราวหรือว่าออนไลน์ก็ตามเนี่ยนะคะมีโทษนะคะแล้วก็บทลงโทษค่อนข้างรุนแรงด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้ที่ได้นัดกับคุณผู้ฟังเนาะว่าวันนี้นะเราก็อยากจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการนะคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์
ข้ามานะคะเดี๋ยวเรามีเสื้อยืดลายการ์ตูนน่ารักมากๆเลยนะคะแจกให้กับคุณผู้ฟัง10รางวัลด้วยกันคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากได้นะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามานะคะตั้งแต่เวลานี้นะคะจนถึง16:40นะคะเดี๋ยวเราก็ให้คุณผู้ฟังนะคะที่อยากได้เสื้อยืดลายการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะโทรศัพท์เข้ามาเรามี10รางวัลนะคะแล้วคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทช.เชียงใหม่ PRD วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำรายชื่อของคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะมาจับรางวัลหากว่าคุณผู้ฟังพิมพ์ข้อความเข้ามานะคะบอกว่าอยากได้ power bank นะคะก็สำหรับ power bank เนี่ยเราจะใช้วิธีจับรางวัลวันนี้นะคะ1รางวัลสำหรับคุณผู้ฟังที่พิมพ์ผ่านเพจว่าอยากได้ power bank อยากได้ power bank นะคะในผ่านเพจสทช.PRD เราก็จะเอารายชื่อคนที่อยากได้นะคะเดี๋ยวมาจับรางวัลแล้วก็แจก power bank เนี่ยนะคะ1รางวัลผ่านเพจนะคะแต่คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะอยากได้เสื้อยืดลายการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาได้เลย053-276-793นะคะเราก็เปิดสายให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลาประมาณ16:40นะคะก็มีของรางวัลให้คุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะคะตอนนี้วันนี้นะคะอาจจะต้องขอคุณผู้ฟัง1วันว่าเพลงที่จะเปิดในรายการวันนี้เนี่ยขอเป็นเพลงที่ผู้หญิงร้องเนาะนะคะค่ะก็เพลงแรกในรายการนะคะก็Woman in Love แล้วตอนนี้มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงค่ะผลงานเพลงของคุณดาเอนโดฟินค่ะเพลงที่ชื่อว่าน้ำเต็มแก้วค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะผลงานเพลงของคุณดาเอนโดฟินนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำเต็มแก้วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของสถิตินะคะการเกิดคดีออนไลน์ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5กันนะคะห่วงตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม2569นะคะก็ในช่วงของ7วันที่ผ่านมาค่ะก็พบว่ามีคดีเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบน453คดีนะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหยังมีจำนวนเยอะอยู่เลยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพและเราจะมาทำภารกิจกันนะคะโดยภารกิจเนี่ยก็คือ เราจะพยายามลดคดีที่เกิดขึ้นนะคะโดยในเป็นคดีออนไลน์ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ให้ลดลงให้จงได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีคดีเยอะอยู่เลยค่ะ453คดีแล้วก็มูลค่าความเสียหายในรอบ7วันที่ผ่านมานะคะก็สูงเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 17.2 ล้านบาทเศษนะคะซึ่งใน453คดีนะคะเป็นคดีที่เป็นการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยนะคะ อยู่จำนวน307คดีนะคะก็ยังคงมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะคะเป็นจำนวนมากอยู่เลยแล้วก็ในอันดับที่2เนี่ยนะคะเป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษนะคะก็มีจำนวนคดีประมาณ30คดีเลยนะคะแล้วก็อันดับที่3เป็นการข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินหรือที่เรารู้จักกันในนามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะมี28คดีค่ะอันดับที่4นะคะหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆเนี่ยนะคะมีประมาณ20กว่าคดีนะคะแล้วก็อันดับที่5เป็นการหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงกันโชคทรัพย์นะคะอยู่15คดีดังนั้นตอนนี้เนี่ยพอเรามาดูรายละเอียดของรูปแบบของการหลอกลวงพี่น้องประชาชนแบบนี้แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะนะคะหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเลือกซื้อนะคะสินค้าหรือบริการเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะแพลตฟอร์มที่ถูกต้องก็คือที่เขาประกอบในเรื่องของการซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยตรงอย่างเช่นอาจจะเป็นช้อปปี้ Lazada นะคะTikTok อะไรแบบนี้นะคะก็แพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาทำธุรกิจแบบนี้โดยตรงเนาะแล้วถ้าหากว่าเราซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องยังไม่พอนะก็คือจะต้องเลือกนะคะซื้อสินค้าที่มีการปักตะกร้าด้วยนะคะแล้วก็ต้องเป็นร้านที่เป็นแบบออฟฟิเชียลนะคะถ้าหากว่าเราเลือกซื้อแบบนี้นะคะก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าจะมีทั้งระบบกระเป๋าเงินกลางนะคะมีตัวกลางเนี่ยที่ช่วยดูแลลูกค้านะคะอย่างเช่นอาจจะซื้อสินค้าไปแล้วไม่ได้รับสินค้าได้รับไม่ครบถ้วนเนาะไม่ถูกตามรูปแบบอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีแพลตฟอร์มตัวกลางนะคะที่ช่วยดูแลนะคะคืนเงินให้นะคะสามารถคืนสินค้าได้อันนี้เราก็จะได้ปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงนะคะในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการแต่ก็อยากจะให้เลือกนะคะร้านที่เป็นแบบออฟฟิเชียลด้วยเพราะว่าจะได้รับสินค้าที่เป็นของแท้นะคะหากเราเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบนี้แล้วนะคะก็จะทำให้เรามีความปลอดภัยนะคะไม่ถูกหลอกลวงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะไปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยผ่านเพจต่างๆนะคะต้องบอกว่าเพจต่างๆเนี่ยนะคะมิจฉาชีพนิยมมากๆเลยค่ะที่จะปลอมนะคะแล้วก็สร้างเพจปลอมไปเอาภาพสินค้าจริงจากร้านค้าอื่นเนี่ยนะคะมาทำเป็นร้านค้าตัวเองแล้วก็
หลอกลวงนะคะอาจจะใช้วิธีอย่างเช่นราคาสินค้าที่ถูกกว่าปกติเป็นตัวหลอกล่อเรานะคะคราวนี้พอคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปดูใช่ไหมคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะเพจจริงหรือเปล่าเพราะว่าพอเราไปดูจำนวนคนติดตามคนกดไลค์เนี่ยจำนวนเยอะเนาะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพนะคะเขามีวิธีการเขาอาจจะไปซื้อเพจของต่างประเทศมานะคะซึ่งมียอดคนติดตามเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เยอะอยู่แล้วมีคนกดไลค์เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วพอเรามาติดตามเพจเขาเนี่ยนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นเพจจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาจะมีวิธีในการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็จะใช้ในเรื่องของราคาที่ถูกเกินจริงค่ะเป็นตัวหลอกล่อเราดังนั้นนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ช้อปปิ้งออนไลน์อย่างปลอดภัยนะคะก็คือซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นออฟฟิเชียลนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เรามีระบบกระเป๋าเงินกลางนะคะช่วยดูแลลูกค้านะคะไม่ให้ถูกหลอกลวงนะคะอันนี้ก็อยากจะนำเรียนให้ทุกท่านนะคะได้เลือกซื้อสินค้าออนไลน์นะคะอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกหลอกลวงด้วยนะคะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วจะมีในเรื่องของการหลอกลวงนะคะให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษนะคะที่พบว่าเป็นประเภทของการหลอกลวงที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกเป็นอันดับที่2ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นนะคะก็เน้นให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าหากว่าเราไปเจอการโฆษณาผ่านเพจนะคะรับสมัครงานนะคะแล้วก็อาจจะใช้โลโก้ของบริษัทนะคะที่น่าเชื่อถือเนาะใช้ชื่อบริษัทนะคะโอ้ทำเหมือนกับเป็นการรับสมัครงานจริงๆเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมิจฉาชีพเนี่ยนะคะปลอมได้หมดเลยดังนั้นหากว่าเราจะทำงานนะคะเราควรจะเข้าไปดูผ่านเว็บไซต์ของทางราชการนะคะอย่างเช่นของกรมการจัดหางานนะคะหรือว่าจะเป็นของบริษัทห้างร้านต่างๆที่เป็นแบบออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็เราควรจะต้องมีการติดต่อโทรศัพท์กลับไปได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอการโฆษณาผ่านเพจต่างๆเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงนะคะดังนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอย่าเพิ่งหลงเชื่อการโฆษณาผ่านเพจต่างๆนะคะในรูปแบบเดียวกับการซื้อสินค้าหรือบริการเลยนะคะเขามักจะโฆษณาผ่านเพจเนาะแล้วก็พอเราสนใจนะคะก็จะให้เราไปคลิกอาจจะไปสแกน QR code แล้วก็ไปแอดไลน์นะคะคราวนี้ก็จะมีหลอกล่อนะคะอย่างเช่นรูปแบบของการสมัครงานเนี่ยก็อาจจะขอให้ส่งเอกสารนะคะมาทางไลน์โอ้โหเราอาจจะสูญเสียข้อมูลสำคัญส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพด้วยแล้วมิจฉาชีพก็จะบอกว่าเนี่ยจะต้องมีค่าสมัครนะคะก็ให้เราโอนเงินไปก่อนนะเดี๋ยวจ่ายค่าสมัครเสร็จแล้วต้องมีค่าตรวจสอบเอกสารก็โอนเงินอีกละนะคะอ้าวโอนเงินไปเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องมีค่าที่จะผ่านการอนุมัตินะก็ต้องโอนเงินไปอีกแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนะคะใช้ในการหลอกล่อพี่น้องประชาชนดังนั้นนะคะย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าหากเราจะสมัครงานเนาะเราก็ควรจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ทางราชการนะคะห้างร้านต่างๆที่เป็นแบบออฟฟิเชียลแต่ถ้าเกิดเจอโฆษณาในเพจต่างๆนะคะก็ดูได้เนาะแต่เราก็อาจจะต้องเข้าไปเซิร์ชดูชื่อบริษัทห้างร้านต่างๆแล้วก็โทรศัพท์กลับไปสอบถามว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดรับสมัครแบบนี้จริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่เราจะมีความปลอดภัยไม่ถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงนะคะแล้วในรูปแบบที่3ที่เรายังเจอก็คือในเรื่องของการข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินหรือที่เรารู้จักกันในนามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะต้องบอกว่ายังคงมีเนาะในช่วง7วันที่ผ่านมานะคะมีพี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์รูปแบบนี้ไม่น้อยเลยนะ28คดีดังนั้นนะคะเน้นย้ำคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าหากว่าปลายสายนะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI นะคะเราก็บอกว่าเนี่ยเรามีคดีความต่างๆมีผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีเราถูกแจ้งข้อหา
ฟอกเงินช่อโกงอะไรต่างๆนะคะขอแอดไลน์แล้วก็ส่งหมายเรียกหมายจับทางไลน์ขอให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบหรือว่าช่วงนี้นะคะยังคงพบว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะให้ไปถอนเงินนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเป็นชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบจะมารับเงินถึงหน้าบ้านแล้วก็จะเอาไปตรวจสอบถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วไม่เจอว่ามีการกระทำความผิดก็จะมาคืนเงินนะคะเราก็จะได้ไม่ถูกดำเนินคดีอันนี้เป็นวิธีที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นอย่าได้หลงเชื่อนะคะไม่มีแน่ๆค่ะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยจะโทรศัพท์ไปหาพี่น้องประชาชนขอแอดไลน์ส่งหมายเรียกหมายจับทางไลน์วิดีโอคอลให้โอนเงินหรือให้ไปถอนเงินแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาเก็บเงินถึงหน้าบ้านอันนี้เป็นวิธีที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงอย่าได้หลงเชื่อนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังการรายงานสภาพการจราจรนะคะเราก็มีอีกหนึ่งเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกับอีกหนึ่งเพลงเพราะๆแบบนี้เลยนะคะเพลงที่ชื่อว่าไม่มีอีกแล้วของคุณโบสุนิตานะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราจะไปฟังนะคะการรายงานสภาพการจราจรจากท่านพันตำรวจตรีปริญญาศรีเมืองสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้กับท่านผู้ฟังผู้ใช้รถใช้ถนน
0: ค่ะสวัสดีปริญญาคะวันนี้นะในตัวเมืองเชียงใหม่เนาะไม่มีฝนตกนะ
1: ครับวันนี้ไม่มีฝนตกครับ
0: ค่ะแล้วก็อยากทราบว่าแล้วตอนนี้สภาพการจราจรแต่ละเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
1: ครับขอรายงานสภาพการจราจรโดยรวมนะครับโดยรอบเมืองเชียงใหม่นะครับถนนสายหลักที่สำคัญดังนี้นะครับผมในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับหลายโรงเรียนสอบแล้วปิดเทอมปริมาณรถโดยรวมนะครับค่อนข้างคล่องนะครับคล่องตัวนะครับจะมีอยู่ถนนห้วยแก้วนะครับและถนนนิมมานนะครับปริมาณรถยังมากนะครับในช่วงนี้ครับการจราจรหนาแน่นนะครับรถยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามสภาพแต่ค่อนข้างช้าครับเจ้าหน้าที่จราจรของเราก็บังคับไฟเร่งระบายแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องครับผมคาดว่าใช้เวลาไม่นานก็จะคลี่คลายครับผมบนถนนเชียงใหม่พร้าวนะครับรถนาฝางแก้วนวรัตน์นะครับเจริญเมืองมหิดลเชียงใหม่ฮอดนะครับการจราจรคล่องตัวครับช่วงนี้รถเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีครับ
0: ค่ะแล้วมีเส้นทางอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะสวัสดิ์ปริญญาค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่มีครับในช่วงนี้ได้รับการแจ้งอุบัติเหตุนะครับช่วงเวลาประมาณ15 นาฬิกานะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1 รายนะครับถนนเชียงใหม่700 ปีครับบริเวณบ้านตำหนักตำบลแม่เหียนะครับเป็นเก๋งนะครับเฉียวชนต้นไม้นะครับบริเวณเกาะกลางนะครับผมการขับขี่โปรดใช้ความระมัดระวังครับผม
0: ก็ถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนเนาะสวัสดิ์ปริญญาก็ในช่วงเช้าช่วงเย็นสภาพการจราจรค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถเพราะว่าพอเราคล่องตัวเราอาจจะเผลอขับรถเร็วไปหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ครับค่ะพอเผลอไปขับรถเร็วเนี่ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการขับรถแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะค่ะสวัสดิ์ปริญญามีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้เพิ่มเติมไหมคะเชิญได้เลยค่ะ
1: ฝากติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรนะครับเพิ่มเติมสอบถามกฎข้อกฎหมายหรืออะไรต่างๆได้นะครับเกี่ยวกับการจราจรทั้งเพจCFCM นะครับเชียงใหม่ครับจราจรเชียงใหม่ครับผม
0: ค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณพันตำรวจตรีปริญญาศรีเมืองมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็วันนี้นะคะอย่างที่ท่านสวัสดิ์ปริญญาบอกว่าในแต่ละเส้นทางวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะเพราะว่าสถานศึกษาเนี่ยทยอยเริ่มจะปิดภาคเรียนกันแล้วนะคะดังนั้นนะคะก็ยังคงมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นอยากให้คุณผู้ฟังนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะก็ให้คุณผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาในช่วงแรกนะคะแล้วเรามีเสื้อยืดลายการ์ตูนน่ารักเนี่ยให้คุณผู้ฟังอ่ะ10 รางวัล นะคะก็ครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาในวันนี้นะคะ10 ท่านที่ได้รับรางวัลเสื้อยืดลายการ์ตูนน่ารักก็เดี๋ยวเตรียมรอรับถึงบ้านได้เลยนะคะคราวนี้เรามีการเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการผ่านเพจสทชเชียงใหม่ PRD นะคะร่วมสนุกกับทางรายการก็คือใครอยากได้ power bank นะคะก็มี power bank นะคะโลโก้ของตำรวจภูธรภาคมาแจก1 รางวัลวันนี้นะคะต้องบอกว่า power bank เนี่ยโอ้โหใครได้ไปนะดีใจด้วยเลยนะคะเพราะว่ามีเขาเรียกว่ากำลังอยู่20,000 มิลลิแอมหรือเปล่าถูกต้องไหมคะแล้วก็สีขาวสวยงามน่ารักนะคะมีโลโก้ตำรวจภูธรภาค5ด้วยนะคะก็ให้คุณผู้ฟังที่อยากได้เนาะนะคะพิมพ์เข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ก็มีคุณผู้ฟังพิมพ์เข้ามาอยากได้มีทั้งหมด10 ท่านด้วยกันนะคะมีคนแรกนะคะคุณสิริพันธ์นะคะก็จะเป็นหมายเลข1เนาะคนที่2คุณพี่ดวงรัตน์คนที่3คุณทะอานัทพันธ์นะคะคนที่4คุณแสวงคนที่5คุณแม่หมูคนที่6คุณมุ้ยจันพิมพ์คนที่7คุณช้างทองคนที่8คุณพรสวรรค์คนที่9คุณยุพินแล้วก็คนที่10นะคะคุณสัมพันธ์ ช้างทองนะคะก็เราก็จะทำสลากไว้นะคะ10หมายเลขนะคะว่าผู้ที่โชคดีจะได้รับรางวัลเป็น power bank นะคะโอ้โหขนาด200มิลลิแอมเลยนะคะออกขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนะคะแล้วก็มีโลโก้ของตำรวจประจำภาค5น่ารักน่าใช้มากๆเลยนะคะ10ท่านนี้นะคะที่พิมพ์ผ่านเพจเข้ามาจะเป็นผู้โชคดี1ท่านนะคะจะเป็นใครนะนะคะตอนนี้ขอจับรางวัลเลยนะคะผู้โชคดีได้แก่หมายเลขนะคะหมายเลข7ใครนะคะหมายเลข7หมายเลข7คือคุณช้างทองนะคะโอ้โหโชคดีมากๆเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีกับคุณช้างทองด้วยนะคะก็เตรียมรับรางวัลนะคะผ่านเพจที่ส่งเข้ามานะคะผ่านเพจสทช.เชียงใหม่พี่อดีเดี๋ยวคุณผู้ฟังคะเราก็จะมีกิจกรรมสนุกๆอีกเยอะแยะเลยนะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในรายการนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะก็มีข้อมูลมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะก็ตำรวจภูธรภาค5เรายังคงทำงานอย่างเข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งต้องบอกว่า อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะร่วมทำภารกิจร่วมกันนั่นก็คือภารกิจที่เราจะช่วยกันส่งต่อข้อมูลนะคะเกี่ยวกับกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์เนี่ยนะคะส่งต่อให้คนในครอบครัวให้กับเพื่อนฝูงนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะไม่ว่าจะมาการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็เรามีภารกิจร่วมกันก็คืออยากจะชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ช่วยกันนะคะที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพแล้วเราก็จะมีตัวชี้วัดเนี่ยก็คือจำนวนคดีที่ลดลงในแต่ละสัปดาห์นะคะเดี๋ยววันพุธหน้าเราก็จะมาดูสถิติอีกว่าเอ๊มาดูจำนวนคดีที่เกิดขึ้นนะคะเปรียบเทียบกับในช่วงตัวเลขของสัปดาห์นี้นะคะ7วันเราก็จะมาดูว่าเราจะลดจำนวนคดีแล้วก็ลดจำนวนของความเสียหายนะคะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไปโอนเงินให้กับแก๊งมิจฉาชีพลงได้ไหมอันนี้ต้องขอความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะคะดังนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังคะในเรื่องของการที่มิจฉาชีพนะคะยังคงหลอกลวงพี่น้องประชาชนโดยการแอบอ้างนะคะมาทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอต่างๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีอยู่นะคะดังนั้นก็นำเรียนให้กับทุกฟังว่าอย่าได้หลงเชื่อนะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีนโยบายโทรศัพท์มาหาพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มาบอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมอบไฟฟ้าเนี่ยชำรุดเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้พี่น้องประชาชนอยู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวนัดเวลากันจะมีเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนให้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยนะคะส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาจะไม่มีการโทรศัพท์มาหาพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการได้รับการบริการนะคะอย่างเช่นอยากจะไปเปลี่ยนหม้อไฟฟ้าอยากจะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาซ่อมแซมเนี่ยจะต้องเป็นการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไปติดต่อที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะแต่ไม่มีที่เจ้าหน้าที่จะติดต่อมาเพราะว่าอันเนี้ยเป็นมุกที่มิจฉาชีพยังคงใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะคะดังนั้นอย่าได้หลงเชื่อค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราหลงเชื่อนะคะมิจฉาชีพก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอแอดไลน์นะคะพอแอดไลน์เขาก็จะส่งข้อมูลนะคะเป็นหนังสือการไฟฟ้าปลอมเป็นบัตรเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าปลอมหรือว่าเป็นแผ่นอินโฟกราฟิกปลอมเนี่ยมาให้เราแล้วก็เดี๋ยวก็จะหลอกล่อนะคะบอกว่าเนี่ยจะมีเงินประกันหม้อไฟฟ้านะคะออกเช็คเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เราทำตามขั้นตอนที่มิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยนะคะทำตามที่เขาบอกแล้วเราก็จะถูกหลอกให้โอนเงินเข้ากับบัญชีมานะคะดังนั้นนะคะอยากให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพแล้วก็ต้องบอกว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ DSI ก็ไม่มีนะคะที่จะไปโทรศัพท์หาพี่น้องประชาชนขอแอดไลน์แล้วก็ส่งหมายเรียกหมายจับ ทางไลน์ให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบหรือบอกว่าให้ไปถอนเงินนะคะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนอกเครื่องแบบเนี่ยจะไปรับเงินถึงหน้าบ้านอันนี้ก็ไม่มีค่ะนะคะฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนช่วยกระจายข่าวเรื่องนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพแล้วเราก็จะมาดูสถิติในวันพุธหน้าว่าเราจะช่วยกันลดจำนวนคดีที่เกิดขึ้นจากภัยออนไลน์ได้หรือเปล่านะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ยินดีกับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามา10ท่านเดี๋ยวเราก็จะจัดส่งเสื้อยืดสวยๆไปให้ถึงบ้านแล้วก็ยินดีกับคุณผู้ฟังที่โชคดีได้รับ power bank จากทางรายการด้วยนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงท้ายรายการนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่วันนี้ขอบคุณละสวัสดีค่ะLet's go.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
4: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสรพรมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า1,700,000 ไร่ในพื้นที่49 จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
6: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน 49 จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทชเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
5: ความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time และบางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สดๆกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรแต่กิติชัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่แล้วก็มีการทักทายแนะนำบทเพลงที่053 276 793ยังคงเป็นห่วงเรื่องของการเดินทางวางแผนการเดินทางนะคะขับรถด้วยความไม่ประมาทไม่ขับแซงไม่ขับปาดหน้าไม่เบรกแบบกระชั้นชิดหรือว่าไม่ขับย้อนสอนเน้นย้ำเรื่องของการเมาไม่ขับด้วยเพราะว่าช่วงนี้เองก็มีหลายท่านเลยที่มีการงดเหล้าเข้าพรรษานะคะซึ่งช่วงที่มีการตั้งปณิธานหรือว่ามีความตั้งใจที่จะพักยกพักตับดูแลสุขภาพของเราโดยการที่จะงดแอลกอฮอล์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาซึ่งก็จะช่วยลดการรบกวนในการนอนหลับด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็มีเวลาที่จะไปสารสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะมีเวลาพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็จะได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นกว่าเดิมรู้เลยสมาธิความจำก็ดีขึ้นลดอาการง่วงระหว่างวันหลับลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่2เนี่ยเรื่องถ้าใครเป็นกรดไหลย้อนถ้าเกิดเรางดเหล้าข้าวพรรษานะคะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มเลยจะช่วยลดการกระตุ้นการอักเสบของกระเพาะอาหารทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นนะคะอาการกรดไหลย้อนก็ลดลงกระเพาะอาหารสมดุลมากขึ้นลดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วก็จะมีเรื่องของความดันค่ะความดันก็ลดลงหัวใจทำงานดีขึ้นลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็สัปดาห์ที่4ที่สมมติว่าเรามีการงดแบบต่อเนื่องนะคะก็จะดูผิวพรรณดีขึ้นการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ช่วยลดการขับน้ำออกจากร่างกายทำให้ผิวไม่แห้งง่ายแล้วก็ตับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำจัดของเสียในร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะร่างกายฟื้นฟูดีลดการอักเสบในระบบต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าสุขภาพการงดเหล้าหรือว่างดแอลกอฮอล์ส่งผลดีอย่างแน่นอนนะคะมีสติมีสมาธิอารมณ์ก็คงที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมีเวลาให้กับตนเองแล้วก็คนรอบข้างลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาสุขภาพในระยะยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อนุโมทนาด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็คิดว่าติดใจแล้วอยากจะงดทั้งตลอดชีวิตเลยก็ยิ่งดีมากๆเลยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

เข้าสู่ช่วงที่2นะคะชั่วโมงของรายการ Family Time เดี๋ยวจะมีบทเพลงผลข้างเคียงของน้องอิงนะคะแล้วก็มีบทเพลงของคุณต้นธนสิทธิ์ที่ทางอำเภอเมืองแนะนำเข้ามาด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเราก็ควรที่จะดูแลท่านเป็นพิเศษนะคะซึ่งทางกรมการแพทย์ก็มีการห่วงใยเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุย้ำพฤติกรรมเปลี่ยนหรือว่าอาจจะต้องดูเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งตอนนี้เองก็มีการห่วงใยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัวเมื่อผู้สูงอายุเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือว่ามีความขัดแย้งกับทั้งคนในบ้านบ้างหรือว่าอาจจะนำไปปรึกษาแพทย์หรือบางท่านไม่มีเวลาก็จะนำไปฝากนะคะก็คือไปฝากที่ค่ะที่มีการเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเดย์แคร์เป็นที่เขาเรียกว่าดูแลดึงวันบ้างมาดูแลทั้งสัปดาห์หรือจะไปกลับนะคะก็จะมีข่าวที่ในสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับสภาพของบางทีเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางแห่งที่มีการดูแลมีกล้องวงจรปิดแล้วดูแลดีหรือเปล่านะคะแล้วทีนี้เราต้องมาสำรวจเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานความเจ็บป่วยซ่อนเร้นของผู้สูงอายุว่าท่านมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่ามีภาวะขาดน้ำไหมมียาใหม่ที่ต้องดูแลหรือเปล่าทานยาตามคุณหมอแนะนำหรือว่าสั่งหรือเปล่านะคะการปรับสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยมีแสงสว่างเพียงพอหรือถ้าท่านใดเนี่ยนำคุณพ่อคุณแม่หรือญาตินะคะไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องไปดูดีๆด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องดูแลเราให้เหมือนอยู่กับที่บ้านนะคะดูอย่างที่บอกว่าการปรับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยมีแสงสว่างใกล้เคียงกับบ้านที่คุ้นเคยหรือเปล่ากิจวัตรประจำวันนะคะการดูแลอาหารการกินการเดินการบางทีบางท่านอาจจะต้องมีการกายภาพบำบัดการอาบน้ำการทานข้าวทานยาแล้วก็การสื่อสารก็เป็นสิ่งที่สำคัญการสื่อสารด้วยความอ่อนโยนใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลใช้เวลาในการคิดแล้วก็การใช้ความเบี่ยงเบนความสนใจไม่ใช่การบังคับนะคะเพื่อจะสร้างความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้เองเนี่ยอาจจะมีการสังเกตอาการเบื้องต้นของผู้สูงอายุของญาติของคุณตาคุณยายของผู้ที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะว่ามีสัญญาณเตือนหรือเปล่าอย่างเช่นอาการสับสนเพ้อเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างรวดเร็วไหมมีอาการหงุดหงิดหวาดกลัวหรือระแวงซึ่งอาจจะเป็นอาการทางพฤติกรรมหรือว่าจิตใจจากสมองเสื่อมการแสดงอาการไม่ตรงไปตรงมาก็คืออย่างเช่นเจ็บป่วยรุนแรงติดเชื้อแต่กลับแสดงออกแค่ซึมลงหรือว่าสับสนก็คือทำความเข้าใจแล้วก็สังเกตอาการเหล่านี้ร่วมกับทีมแพทย์จะช่วยให้ครอบครัวเนี่ยสามารถพาผู้สูงอายุเข้าสู่แนวทางการรักษาที่ถูกต้องปลอดภัยแล้วก็ดูแลได้อย่างเหมาะสมนะคะถ้าหากว่าพบการดูแลหรือว่าอาการของผู้ป่วยเริ่มเกินกำลังครอบครัวไม่ต้องแบกรับไว้เพียงลำพังการปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินเชิงลึกหรือว่าพิจารณาให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานและก็มีบุคลากรคอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงก็จะช่วยดูแลทำให้ได้ชีวิตคุณภาพต่างๆแล้วก็สามารถที่จะดูแลความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีสุขภาพจิตสุขภาพกายได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากทางข่าวจริงประเทศไทยซึ่งกรมการแพทย์ก็ห่วงใยผู้สูงอายุดูแลให้ดีๆนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยยิ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่
ก็ยิ่งมีพระคุณกับเรานะคะเราต้องดูแลท่านในยามเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลท่านให้ดีที่สุดในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ

ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายกันด้วยการแจ้งเตือนเรื่องของการยังไม่ได้เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะสามารถที่จะกดเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้นะคะไม่ถนัดทำเองก็ไปที่กรุงไทยได้ทุกสาขาหรือว่าจะให้ลูกให้หลานเนี่ยมีการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่ายังไม่ได้กดยืนยันหรือไม่สะดวกทำรายการผ่านสมาร์ทโฟนด้วยตนเองก็เดินทางเข้าไปคือไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้ทุกสาขาเลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิดใช้งาน G Wallet ได้นะคะประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะส่วนร้านค้าเดิมกดยืนยันสิทธิ์เป็นร้านค้าก็คือแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์ในการที่จะใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพกันด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ้า6โมงแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้านอกเหนือจากที่เฮาจะปากันต่างคลื่นวิทยุแล้วนะเจ้าแฮมหนึ่งช่องทางที่ต้องตอนรับทุกท่านทุกคนเข้ามาชมไลฟ์กันในช่วงเวลานี้นะเจ้าผ่านต่างช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณกุท่านกุขนเจ้าเนาะเขาอยู่แต่กันไปจนถึงหนึ่งทุ่มเจ้านี่กำลังแค่เป็นการเริ่มต้นเนาะคุณผู้ฟังเพิ่งเป็นการเริ่มต้นน้องเก่งเลือกงานเพลงกุเติงฮานเนอร์ให้ฟังก่อนเป็นเพลงแรกนะเจ้าแล้วก็มีคุณผู้ฟังมีคุณหนุ่มที่ติดตามตังไลฟ์บอกว่าอยากฟังเพลงดอกระมิงด้วยความยินดีเจ้ากระเดียวน้องเก่งเปิดให้ฟังเป็นเพลงที่สองเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารน้องเก่งพอเรื่องของอากาศฟ้าฝนบ้านเฮานะเจ้าฟ้าฝนบ้านเฮาในชั่วโมงนี้บ่มีเจียงใหม่มีตังแม่ฮ่องสอนแพร่ตากอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกในส่วนของภาคเหนือเจียงใหม่ก็รอดปลอดภัยกันอยู่นะเจ้าสำหรับในช่วงเวลานี้แล้วก็ในเรื่องของการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าวันนี้ก็ยังคงมีประกาศนะเจ้ามีประกาศฉบับที่10เนาะสำหรับวันนี้เจ้าในเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือนะเจ้าซึ่งเปิ้นบอกว่าภาคเหนือนั้นมีฝนลดลงนะเจ้าแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งนะเจ้าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ตากกำแพงเพชรแล้วก็พิจิตรนะเจ้าเนาะเพราะนั้นพี่น้องประชาชนยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา

ไกลต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้ารวมทั้งควรหลีกเลี่ยงในการที่จะอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่บอกแข็งแรงเนาะคุณผู้ฟังอาจจะย่าให้เกิดอันตรายได้ในช่วงที่มีฟ้าฝนมีลมกันนะเจ้าสำหรับการรายงานอากาศในภาคค่ำวันนี้เจ้าเปิ้นบอกว่า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือตอนบนของเฮาเนี่ยนะเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เจียงใหม่นะเจ้าเปิ้นรายงานกันไว้แต่ว่าส่วนที่สวทเจียงใหม่นี้บ่ตกเลยบ่บดบ่มืดบ่ครึ้มอย่างสักอย่างฮ้อนอย่างเดียวคุณผู้ฟังเจ้าเนาะหลายพื้นที่อาจจะเป็นจังหวัดเดียวกันแต่ว่าหลายพื้นที่ที่มันมีอย่างที่ที่บ่เหมือนกันบางที่อาจจะฝนตกข้ามลอยข้ามลายไปฝนบ่ตกอีกก็มีนะเจ้าคุณต้นน้ำสวัสดีกลางสัปดาห์ครับพี่เก่งมาพร้อมกับฝนเลยทางนี้นะเจ้าตังคุณต้นน้ำนี่ฝนตกนะเจ้าแต่ว่าตังเมืองเชียงใหม่นี่บ่ตกนะเจ้าตอนนี้บ่ตกอ้าวคุณผู้ฟังเจ้าสบายสบายสำหรับวันนี้แต่ว่าสำคัญก็คือดูแลสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะเจ้าอากาศแปรปรวนอย่าให้เราสบายกันได้ง่ายเรามาฟังเพลงแห่งเพลงนึงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำผ่านเข้ามาทางช่องทางไลฟ์

ดอกรำมิงเจ้างานจากน้องอ้อมมณีรัตน์รัตนังเป็นผลงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าอยากจะฟังสำหรับงานเพลงนี้ฟังสบายๆผ่อนคลายความเครียดนะเจ้าหลังจากที่ยักการยักงานกันมาวันค่ำละเนาะพอมาถึงชั่วโมงนี้ก็มาผ่อนคลายความเครียดกันสร้างความสุขสดชื่นฮือกันไปนะเจ้ายามแรงในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้มีเรื่องของผักไหมไซคือหลายคนหลายท่านเนี่ยชอบกินผักกินผักเป็นอาหารหลักแต่ว่าน้องเก่งเห็นข้อมูลข่าวสารเนาะเพิ่นบอกว่าช่วงนี้ผักแพงขึ้นก่อนะเจ้าผักแพงขึ้นก่อแพงก่อคุณผู้ฟังใครซื้อผักเป็นประจำพ่องนะเจ้าเพิ่นบอกว่าพิษผักแพงลามเจียงใหม่น้ำท่วมกินเจดันพืชผักขึ้นราคาเกือบเท่าตัวนะเจ้าตี้กาดเมืองใหม่บ้านเฮาเนี่ยพบผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาอย่างเช่นผักบุ้งไทยนะเจ้า10มัดเนาะผักบุ้ง10มัดจากเดิม150บาทเป็น200บาทผักกาดขาวถุงละ10กิโลเนี่ยจากเดิม150บาทเป็น200บาทก็ขึ้นประมาณ50บาท50บาท50บาทเนาะซึ่งเรื่องของการกินผักกับคนบ้านเฮาเนี่ยมันเป็นของกู้กันเนาะแล้วท่านคนก็ชอบในการที่จะกินผักนะเจ้ากินผักกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเนาะหลายคนก็จะฮู้ดีนะเจ้าว่ากินผักแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะเจ้าแต่ว่าถ้ามันผักมันแปลงก็คือยากอยู่เหมือนกันเด้อเนาะน้องเก่งก็คือยากนะเจ้าช่วงเวลานี้เราก็พยายามที่จะเลือกสรรเรื่องราวข่าวสารเนาะคือกับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนนะเจ้าวันนี้ไผว่าผักแปลงกับกินจีนนักหน่อยก็ได้ก้าจีนบอกแปลงเตอะก้าไผใจกาตลอดไผใจกาเป็นประจำพ่องนะเจ้ามีไผที่ใจกาเป็นประจำพ่องเนาะว่าผักกับแปลงขึ้นก่อจีนหมูแปลงขึ้นก่อนนะเจ้าบางท่านก็ว่ามันแปลงขึ้นนะแต่บางท่านก็ว่าราคามันเท่าเดิมนะนะเจ้าตัวน้องเก่งเองนั้นบอกค่อยจะรู้ว่าผักไม้ไซเคือเนี่ยมันแปลงขึ้นมอกใดนะเจ้าเนาะเพราะว่าเป็นคนที่บอกค่อยได้ใจกาดกับเปิ้ลนะเจ้ามันเหมือนคนที่เปิ้ลแย่กินแย่ว่าเนาะแล้วเปิ้ลก็ได้ไปใจกาดเป็นประจำเปิ้ลก็จะรู้ว่าผักช่วงนี้มันแปลงจะใดนะเจ้าเหมือนที่ข้อมูลที่เปิ้ลบอกว่าอย่างผักบุ้งเนี่ยผักบุ้ง10มัดจาก150บาทเป็น200บาทผักกาดขาวเนี่ยจากถุง10กิโลเนี่ย150บาทก็เป็น200บาทมันก็ขึ้น50บาท50บาทโอ้มันน้อยเนาะเจ้าเนาะสำหรับคนที่เปิ้ลต้องเอาไปกะไปขายเนี่ยมันก็ถือว่าแปลงนะคุณผู้ฟังวันนี้อินเทอร์เน็ตน้องเก่งอาจจะดูจ้าๆสักหน่อยเปิดข้อมูลนี่มันแค่ขึ้นสักเท่าไหร่นะเจ้าส่วนผักอื่นๆนะผักสลัดอย่างเงี้ยนะเจ้ากิโลกรัมละ25บาทจากเดิมมันก็ขึ้นเป็น50บาทเช่นเดียวกับพืชผักชนิดอื่นๆอย่างเช่นคะน้ากระเพรานะเจ้าผักชีต้นหอมขึ้นใช่ก็ปากันขึ้นราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละประมาณ 20-30% เนาะอันนี้มันก็จะลำบากน้อยสำหรับเป้าก้าแม่ขายหั่นอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าอ๋อเปิงน้องเก่งหั่นปี้ตี้เปิ้นแปงขนมจีบขายคุณผู้ฟังมันอาจจะมีอันอย่างที่พวงมาเหมือนกันเนาะว่าเปิ้ลก็ขายในราคาต้นเนี้ยเปิ้ลก็บอกว่าจำเป็นที่ต้องขึ้นราคากันแล้วนะเจ้าเพราะว่าครัวมันแพงขึ้นเข้าใจละเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจพ่อค้าแม่ขายกันด้วยนะเจ้าเพราะว่าทุกกรณีในการที่จะประกอบอาหารในการที่จะเปิดตูปกาดบ้านเฮาเนี่ยของมันขึ้นราคานะเจ้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายก็จะขึ้นตัวไปเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็เอาเป็นว่าเฮาบ่ขึ้นนักขึ้นหนาเนาะเอามอกได้กินกําไห้กันก็เอาละเนาะเจ้าน้องเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังเกียมเพลงม่วนๆแห่งเพลงเนื่องจากศิลปินไม้เมืองอย่างที่บอกว่าฟังเพลงไม้เมืองเนี่ยจะได้ก็ตึงม่วนนะเจ้าเนาะอู้เรื่องผักนี่ก็ข่อยไปตามคนที่เปิ้นมีแปลงผักเป็นของตัวเองนะเจ้ามีต้นกะเพราพริก
แต้มานงมะนาวเป็นของตัวเองเนาะอันนี้มันก็จะลดค่าใช้จ่ายตัวเก่าไปได้พ่องนะเจ้าเนาะเดี๋ยวต้องไปส่องตังหลังสถานีนะเจ้าที่เฮาเคยปลูกกันไว้บางอย่างอ่ะมันก็หมดอายุของมันนะเจ้ามันก็จะแห้งเหี่ยวกันไปต้องมีการตัดการเล็มช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้กินอะหยังนะเจ้าเนาะเรื่องของมะนาวนี่ก็อาศัยเวลามีเปิ้นเอามาฮื้อเห็นแต่เฮาก็จะเก็บรวบรวมไว้นะเจ้าเนาะฟังเพลงเจ้าคุณผู้ฟังเฮาไปฟังเพลงกันต่องานจากศิลปินไม้เมืองหวังว่าจะเป็นแหมหนึ่งงานเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเจ้า

ันจากศิลปินไม้เมืองนะเจ้าเสียงฮ้องของน้องอ้อมไม้เมืองกับเพลงเพชรกับกรวดนะเจ้าก็เป็นงานเพลงม่วนๆแถมเพลงนึงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังเนาะยามแรงฟังเพลงสบายๆจะได้สบายอกสบายใจเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าต้องเก่งมีเรื่องราวข่าวสารจากทีมข่าวสวทเจียงใหม่คุณคมสันคำวงรายงานไว้จังหวัดเจียงใหม่เจ้าเปิ้นจัดงาน12เดือน12เทศกาลเดินหน้าสู่เชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้เมืองเทศกาลโลกนะเจ้าซึ่งทางด้านของนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์เจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้เปิดเผยจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน12เดือน12เทศกาลภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้เพื่อที่จะส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกนะเจ้าพร้อมกับสร้างการฮับฮู้แล้วก็กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะเจ้าระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคมนะเจ้า6ถึง7โอ้วันนี้วันสุดท้ายแล้วกะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะเจ้าโดยได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด12เดือน12เทศกาลนะเจ้านำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่มาพัฒนาเป็นกิจกรรมแล้วก็ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีกันตัวนะเจ้าซึ่งในงานก็มีกิจกรรมนะเจ้าส่งเสริมการตลาดแล้วก็ประชาสัมพันธ์เทศกาลและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เจ้ารวมถึงกิจกรรม Creative Workshop นะเจ้าจำนวน12กิจกรรมเนาะกิจกรรม AI Photo Booth นะเจ้ากิจกรรมแนะนำ12เดือน12เทศกาลมีเกมแจกรางวงรางวัลกันตลอดจนเวทีเสวนาเชียงใหม่เมืองแห่งเทศกาลกิจกรรมดีมีให้บอกต่อนะเจ้าเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะเจ้านอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลอย่างเช่นเทศกาลมูมันนะเจ้าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นเทศกาลแห่งศรัทธาของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าแล้วก็เป็นเทศกาลมหกรรมการท่องเที่ยวนะเจ้าโดยชุมชนเชียงใหม่ระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคมนะเจ้าที่ขวงประตูต้าแปเนาะซึ่งก็จะมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างโอกาสทางการตลาดแล้วก็เชื่อมโยงสินค้าบริการวิถีชีวิตแล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยวนะเจ้าซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ได้จัดมุ่งหวังให้มีการขับเคลื่อนนะเจ้า12เดือน12เทศกาลเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการฮับฮู้เจ้ากระตุ้นการเดินทางเพิ่มระยะเวลาพำนักแล้วก็การใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวตลอดจนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนเจ้าเพื่อที่จะยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลกนะเจ้าเนาะก็ติดตามกันสำหรับกิจกรรมดีๆนี้น้องเก่งเชื่อว่ามันไม่ได้หยุดแค่วัน2วันนี้นะเจ้ายังคงมีต่อเนื่องไปต่างหน้าแห่มนักหนาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วมันก็จะเกิดการคือคนอื่นได้รู้จักเมืองเชียงใหม่แล้วก็คือเชียงใหม่เป็นเมืองประทับใจในเรื่องการท่องเที่ยวการกินกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าของคือเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองที่น่าเที่ยวเป็นเมืองที่น่าชื่นชมกันต่อไปเจ้าเรื่องราวดีๆข่าวสารที่น่าสนใจนะเจ้าคุณผู้ฟังเราก็ยังคงมีมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าบอกว่าจะเป็นทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือจะเป็นในช่องทางไลฟ์นะเจ้าพันช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายกันเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้ากระวังเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอันแอดเพื่อนไว้สบายชัวแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

แค่คนคุยนะเจ้างานเพลงม่วนๆนอกแฝงมากับความน้อยอกมองใจเล็กน้อยนะเจ้าหนอตั้งความหวังไว้เต็มตี้ว่ามีค่าสุดท้ายก็เป็นได้แค่คนคุยนะเจ้างานเพลงม่วนๆน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ก่อนที่จะล่ำลารายการกันเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งเห็นข้อความประชาสัมพันธ์งานดีๆแห่มหนึ่งงานที่อยากจะฝากไว้คือคุณผู้ฟังนะได้มีการวางแผนในการที่จะไปแอลงานนี้งานนี้ก็คืองานลานาเอ็กซ์โป2026ของเจียงใหม่นั่นเองนะเจ้าอย่างที่บอกว่าในงานลานาเอ็กซ์โปเนี่ยก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายโซนนะเจ้าที่จะมีขึ้นในงานเพราะนั้นอย่างบอกอย่างที่บอกว่า3วันเนี่ยผมว่าจะเดินห้อยก่อนนะเจ้าสำหรับงานนี้เนาะขอเชิญเที่ยวงานช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนาแอดล้านนาเอ็กซ์โป2026นะเจ้าก็คือช็อปของดีเนาะชมของเด่นชิมของอร่อยเพลิดเพลินกับความบันเทิงมากมายมันดึงดูดหัวใจคุณผู้ฟังเจ้ามันดึงดูดหัวใจขอบคุณน้องแจงสาวยองเจ้าขอบคุณเจ้าที่ส่งกำลังใจมาให้เนาะตังไลฟ์เนาะสัมผัสกับเสน่ห์แห่งล้านนากับสุดยอดสินค้าอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก4จังหวัดภาคเหนือเจ้าก็คือเจียงใหม่ลำปูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะเจ้าเปิ้นบอกว่าคัดสรรของดีมาให้เลือกชอบแบบจุใจไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสิงทอเครื่องประดับแล้วก็ของฝากสมุนไพรแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะเจ้ารวมถึงของใจแล้วก็ของตกแต่งอาหารสดอาหารแปรรูปแล้วก็สินค้าโอท็อปของดีแห่มหลากหลายสิ่งหลายอย่างนะเจ้าเนาะพร้อมกับชมนิทรรศการสินค้าเด่นจาก4จังหวัดภาคเหนือตอนบนห่วมกิจกรรมลุ้นฮับของรางวัลกันตวยนะเจ้าเนาะอันนี้เป็นอย่างที่อยากจะเจิญจวนให้ทุกท่านได้ไปแอลกันความบันเทิงจากศิลปินมีตึงวันนะเจ้าสำหรับโซนที่เป็นโอท็อปเนี่ยนะเจ้าเนาะ12ตุลาคมนะเจ้าพบกับศิลปินวงเดอะเพอะนะเจ้า13ตุลาคมเตวิทเนาะ14ตุลาคมศิลปินไม้เมืองเจ้า15ตุลาคมวงตะโอม16ตุลาคมวงดนตรีพื้นเมืองประยุกต์17ตุลาคมวงขิมเบญญาแล้วก็18ตุลาคมตู่ดารณีล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินที่ชื่นชอบน่าชื่นชอบแล้วก็หลายท่านหลายคนก็ชื่นชอบสำหรับเราศิลปินเหล่านี้12ถึง18ตุลาคมเจ้าเนาะม่วนใจชอบของดีวิถีล้านนานะเจ้า12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเนาะเปิ้นหองว่างานเดียวที่รวมของดีจาก4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1ไว้ฮือได้เลือกได้ชอบได้ชมได้ชิมกันพร้อมกับสัมผัสกับเสน่ห์ล้านนาอย่างครบครันนะเจ้าเนาะซึ่งก็ถึงว่าเป็นงานดีๆแห่มหนึ่งงานแล้วก็หลายท่านหลายคนเนี่ยรอคอยสำหรับงานล้านนาเอ็กซ์โปเป็นประจำกุ๊ปีปีนี้เริ่มแล้วเกือบจะเริ่มใกล้เริ่มใกล้จะเริ่มละ12ถึง18ตุลาคมนะเจ้ามีของดีมากมายหลากหลายในงานลานาเอ็กซ์โปเจ้าพร้อมกับความบันเทิงแล้วก็ลุ้นรับรางวัลกันตวยนะเจ้าไปแอลกันนะเจ้าวางแผนในการไปเตียวแอลหลังเลิกงานก็ได้เนาะเลิกงานวันนี้ไปเลิกงานวันพุธไปเลิกงานวันฮือไปเตรียมไว้หลายๆวันนะเจ้าเผื่อเวลาไว้หลายๆวันฮือมันได้แอลฮือขอบฮือข่อยฮือไขว่งานนะเจ้าเอาแล้วเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งเตรียมเพลงส่งตายไว้ละสำหรับรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าวันพรุ่งนี้ปิ๊กมาปากันใหม่หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงกับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ที่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ รวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ขุนเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันทน์ที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

0: การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
1: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
0: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมล อุดมพร รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีม

0: มจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจราจรสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนภายลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 ซมและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 ซมและเวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: ประเวศสันดรมหาชาติมหาฐานข้าแต่เทพเจ้าขอเหล่าท่านจงทูลแด่พระมารดาของเราผู้มีพระนามพระแม่มัทซีถ้าพระมารดาต้องการจะติดตามลูกก็ให้รีบติดตามมาทางนี้เร็วๆอย่าไปทางอื่นจะได้พบลูกทั้งสองพระมารดาไปหาผลไม้ในป่ากลับมาไม่พบลูกจะระทมทุกข์ขนาดไหนวันนี้คงหาผลไม้ได้มากจนลืมกลับอาสมคงไม่ทราบว่าลูกถูกพรามใจร้ายผูกไว้แล้วตีเหมือนตีโคถ้าลูกทั้งสองได้พบพระมารดาเสด็จกลับมาจากหาผลไม้ในเย็นวันนี้พระมารดาคงประทานผลไม้กับรวงพึ่งให้พรามนี้กินอิ่มแล้วคงจะไม่พาลูกทั้งสองรีบเดินทางไปแม่จ๋าเท้าของลูกบวมพองแล้วลูกเจ็บเหลือเกินพรามก็ยังเร่งให้เดินไม่หยุดพระธิดากันหาชินาสะอึกสะอื้นร้องไห้รำพันเดินตามพรามไปในสถานที่ต่างๆพระนางเจ้ามัทสีเมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระโอรสและพระธิดาให้พรามเท่าเป็นทานเกิดมหัศจรรย์มหาปัทภีบรรลือลั่นโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกหมู่เทวดาผู้อยู่ในหิมวันตประเทศเป็นประหนึ่งว่าหัวใจจะแตกสลายเพราะได้ยินเสียงร้องไห้รำพันของสองพี่น้องที่ชูชกพรามพาไปต่างปรึกษากันว่าถ้าพระนางเจ้ามัทสีเสด็จกลับถึงอาสมสถานแต่หัววันพระนางไม่เห็นพระโอรสพระธิดาในอาสมทูลถามพระเวสสันดรทรงทราบว่าพระสวามีพระราชทานให้พราหมณ์ชูชกไปแล้วจะต้องเสด็จตามไปด้วยความรักพระโอรสก็จะประสบทุกข์อยู่กลางป่าอย่างสาหัสเหล่าเทวดาจึงให้เทพบุตร3องค์จำแรงกายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองไปขวางทางเสด็จพระนางมัทสีไว้แม้พระนางวิงวอนขอทางก็อย่าให้จนกว่าดวงอาทิตย์จะตกดินและจัดการอารักขาพระนางให้ดีอย่าให้สัตว์ร้ายทำอันตรายพระนางได้เทพบุตรทั้ง3ต่างจำแรงกายกลายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองมานอนหมอบเรียงกันขวางทางที่พระนางเจ้ามัทสีจะเสด็จมาส่วนพระนางเจ้ามัทสีขณะเข้าป่าหาผลไม้ทรงหวั่นพระทัยว่าพระองค์ฝันร้ายจะรีบหาผลไม้แล้วกลับมาอาสมแต่ยังหวั่นขณะเดินเที่ยวหาผลไม้ก็เกิดลางร้ายเสียมหลุดจากพระหัตถ์กระเช้าก็พลัดตกจากบ่าพระเนตรเบื้องขวาก็เขม่นต้นไม้ที่กินผลได้ก็ไม่ค่อยมีส่วนต้นไม้ที่กินผลไม่ได้ก็กลับออกผลมามากมายเต็มไปหมดพระนางหลงทางกำหนดทิศไม่ได้ทรงรำพึงอยู่กลางป่าว่านี่เป็นอย่างไรหนอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้หรือจะเกิดเหตุไม่ดีอะไรกับเรากับลูกหรือพระสวามีทรงลำพึงกับพระองค์เองว่าเสียมก็หลุดจากมือกระเช้าก็หลุดตกจากบ่าในตาข้างขวาก็เขม่นหาผลไม้ก็ไม่ได้ทิศทั้งปวงก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงพระนางเจ้ามัทสีคำนวณดูเวลาว่าอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วจึงเสด็จกลับอาสมในเวลาเย็นขณะเดินมาตามทางสัตว์ร้ายได้นอนขวางทางพระนางรำพึงว่าอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วอาสมก็ยังอยู่อีกไกลเราจะนำผลไม้ไปให้พระสวามีและลูกทั้งสองได้อย่างไรพระองค์อยู่ที่อาสมเห็นเรายังไม่กลับคงจะปลอบโยนลูกซึ่งกำลังหิวลูกทั้งสองเป็นกำพร้าเข็นใจเคยได้ดื่มนมตามเวลาเคยลุกวิ่งออกไปรับเราใกล้อาสมเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยนมแม่ทางเดินไปอาสมก็มีเพียงทางเดียวด้านข้างมีสระลึกไม่มีทางอื่นแยกไปอาสมครั้นแล้วพระนางทรงยกพระหัตถ์ขึ้นประนมกล่าวว่าข้าขอนอบน้อมพระยาพาละมฤคะผู้มีกำลังมากในป่าท่านทั้งหลายเป็นพี่ของข้าโดยธรรมจงหลีกทางให้ข้าด้วยเถิดข้าเป็นมเหสีของพระเวสสันดรผู้ถูกเนรเทศให้มาอยู่ป่าขณะนี้พระองค์อยู่ในอาสมเพียงคนเดียว
2: คงกำลังปลอบลูกน้อยทั้งสองที่หิวกระหายคอยมองทางข้ากลับมาขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ข้าได้ไปพบลูกทั้งสองดวงอาทิตย์ก็คล้อยลงต่ำนี่ก็เย็นมากแล้วอาสมก็อยู่อีกไกลลูกกำพร้าทั้งสองน่าสงสารคงจะยืนมองทางคอยแม่มารากไม้ผลไม้นี้มีมากและอาหารก็มีไม่น้อยข้าจะให้พวกท่านครึ่งหนึ่งพระมารดาของข้าเป็นพระราชบุตรีและพระบิดาของข้าก็เป็นพระราชบุตรเช่นกันท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ของข้าโดยธรรมขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ด้วยเถิดแม้เช่นนั้นเทพบุตรที่จำแลงเป็นสัตว์มาขวางทางก็ไม่ยอมหลีกทางให้รอจนรู้ว่าได้เวลาจึงลุกขึ้นเดินหลีกไปเมื่อสัตว์ร้ายทั้งสามไปแล้วพระนางเจ้ามัตสีจึงกลับมาอาสมอย่างรีบเร่งวันนั้นเป็นวันพระอุโบสถพระจันทร์คืนเพ็ญส่องสว่างไปทั่วผืนป่าเสียงนกกลางคืนแว่วมาจากที่ไกลพระนางเจ้าเสด็จถึงท้ายที่จงกรมไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยออกมายืนรอรับจึงรำพึงกับพระองค์เองว่าเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมเต็มไปด้วยฝุ่นเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นยืนรอรับที่นี่แต่วันนี้ทำไมไม่เห็นลูกทั้งสองร่าเริงวิ่งมาต้อนรับค้นชายพกแม่ทำให้แม่ชื่นใจวันนี้ไม่เห็นลูกแม่ทิ้งลูกไว้แล้วออกไปหาผลไม้เหมือนแม่นกออกจากรังเหมือนแม่ราชสีทิ้งลูกไว้ไปหาเหยื่อแม่กลับมาไม่เห็นหน้าลูกรักทั้งสองเห็นแต่รอยเท้าเหยียบย่ำอยู่ตามผืนทรายกองทรายที่ลูกทั้งสองกองไว้ก็ยังเกลื่อนอยู่ไม่ไกลจากอาสมแม่เคยเห็นลูกทั้งสองเอาทรายโปรยเล่นจนกายขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นวิ่งไปรอบๆนี่ผลมะตูมเหลืองที่ลูกเล่นตกอยู่น้ำนมคัดเต็มถันแม่เจ็บจนปวดแต่อกแม่กลับปวดร้าวราวจะแตกเพราะไม่ได้เห็นหน้าลูกเมื่อก่อนอาสมเหมือนมีมหรสพเพราะลูกทั้งสองร่าเริงเล่นกันสนุกสนานแต่วันนี้นี่อย่างไรอาสมช่างเงียบเชียบเสียจริงแม้แต่ฝูงกาก็ไม่มีฝูงนกก็หายไปหรือลูกทั้งสองตายเสียแน่แล้วพระนางมัตสีทรงรำพันเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรวางกระเช้าผลไม้ลงเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนิ่งอยู่ลำพังเพียงพระองค์เดียวแต่ไม่เห็นพระโอรสและพระธิดาจึงทูลถามว่านี้อย่างไรกันพระองค์ทรงนิ่งอยู่ได้เมื่อคืนหม่อมฉันฝันร้ายใจก็หวาดหวั่นอยู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแม้ฝูงกาฝูงนกก็ไม่มีลูกทั้งสองหายไปไหนหรือถูกสัตว์ร้ายกัดกินเสียแล้วหรือใครนำลูกทั้งสองไปพระองค์ส่งไปให้เป็นทูตเฝ้าพระศรีพีราชที่กรุงเชตุดรหรือเธอผู้ช่างเจรจาหลับอยู่ในอาสมหรือพากันแอบไปเล่นข้างนอกแล้วพลัดหลงไปแม้พระนางมัตสีจะกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรพระนางจึงกราบทูลว่าเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่อมฉันหม่อมฉันมีความผิดอะไรพระองค์เฉยเมยกับหม่อมฉันเช่นนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการที่หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองการไม่เห็นลูกเป็นทุกข์มากอยู่แล้วแต่พระองค์มาเย็นชาไม่ตรัสกับหม่อมฉันเช่นนี้ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าคืนนี้พระองค์ไม่บอกหม่อมฉันว่าลูกไปไหนพรุ่งนี้พระองค์คงจะได้เห็นศพหม่อมฉันเป็นแน่พระเวสสันดรดำริว่าจะให้พระนางมัตสีคลายความโศกพระบุตรด้วยคำหยาบจึงตรัสว่ามัตสีเธอเป็นราชบุตรีมีเกียรติรูปร่างหน้าตาก็งามไปหาผลไม้ตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำทั้งในป่าก็มีพรานดาบทและวิทยาธรท่องเที่ยวอยู่เป็นอันมากใครจะรู้ว่าเธอทำอะไรลงไปหญิงที่ทิ้งลูกเข้าป่าตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำเช่นนี้ไม่มีใครเขาทำกันเธอไม่มีแม้เพียงแต่จะคิดว่าลูกตัวน้อยจะเป็นอย่างไรหรือสามีของตนจะคิดอย่างไรเธอไปป่าแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำอย่างนี้คงเห็นว่าฉันยากเข็ญพระนางมัตสีไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าพระสวามีคงเข้าใจผิดที่พระนางกลับมาช้ากว่าเวลาจึงทูลว่าพระองค์ได้สดับเสียงร้องคำรามกึกก้องของราชสีและเสือโคร่งที่มากินน้ำในสระหรือไม่และขณะหม่อมฉันเที่ยวหาผลไม้อยู่ในป่าใหญ่ก็เกิดลางร้ายหลายอย่างเสียมหลุดจากมือกระเช้าที่คล้องอยู่บนบ่าก็พลัดตกหม่อมฉันตกใจกลัวเป็นห่วงพระองค์และลูกๆได้ยกมือขึ้นไหว้ไปทั่วทิศอธิษฐานขอให้หม่อมฉันและพระองค์ตลอดจนลูกๆรอดพ้นจากภัยนี้ขออย่าให้ราชสีและเสือเหลืองทำอันตรายเลยหม่อมฉันคิดว่าวันนี้เกิดลางร้ายหลายอย่างทั้งเมื่อคืนก็ฝันร้ายจึงตั้งใจจะกลับเร็วกว่าทุกวัน แต่หาผลไม้ไม่ได้ไปที่ไหนก็มีแต่ผลไม้ที่กินไม่ได้จึงกลับออกจากป่าเย็นไปสำร้ายราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองก็มาขวางทางหม่อมฉันจึงมาจนตกเย็นขอพระองค์ยกโทษให้หม่อมฉันเถิดแม้เช่นนี้พระเวสสันดรก็ไม่ตรัสอะไรกับพระนางพระนางมัตสีรำพันโดยประการต่างๆว่าทำไมไม่ตรัสกับหม่อมฉันบ้างหม่อมฉันนุ่งห่มหนังเสือเหลืองเก็บผลไม้ในป่ามาให้พระองค์และลูกตลอดมาหม่อมฉันฝนขมิ้นทาให้ลูกนำมะตูมสุกเหลืองนี้มาให้ลูกเล่นและเก็บผลไม้มาให้มาด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องเล่นของลูกขอเพียงให้พวกเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกพวกเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาไม่ใช่เพราะหม่อมฉันรักพระองค์และลูกหรอกหรือพระองค์เห็นลูกบ้างหรือไม่หม่อมฉันเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นพหูสูตรไว้หรืออย่างไรชาตินี้จึงต้องมาพัดพรากจากลูกแม้พระนางมัตสีทรงรำพันอยู่อย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรด้วยทุกข์ของแม่ครั้นพระเวสสันดรไม่ตรัสอะไรพระนางมัตสีก็หวาดหวั่นใจจึงอาศัยแสงจันทร์ออกเที่ยวตามหาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆมีต้นว่าเป็นต้นซึ่งเป็นที่พระโอรสพระธิดาเคยเล่นทรงคร่ำครวญไปตามต้นไม้ที่ลูกเคยนั่งเล่นแต่ก็ไม่เห็นลูกเห็นเพียงตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่ลูกทั้งสองเคยเล่นทิ้งอยู่เกลื่อนกราดจึงเที่ยวตามหาลูกบนภูเขาเมื่อไม่เห็นก็ทรงคร่ำครวญเสด็จลงจากภูเขากลับมาคร่ำครวญอยู่ในอาสมทอดพระเนตรเห็นของเล่นพระโอรสพระธิดาก็ยิ่งร้องไห้คร่ำครวญหนักว่าตุ๊กตาเนื้อทรายทองตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตานกเขาตุ๊กตาชมดตุ๊กตาหงตุ๊กตานกกระเรียนตุ๊กตานกยูงขนหางวิจิตรเหล่านี้ที่ลูกทั้งสองเคยเล่นก็ยังอยู่แล้วลูกทั้งสองหายไปไหนจนทำให้ฝูงสัตว์และฝูงนกตกใจออกจากที่อยู่เพราะเสียงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางมัตสีพระนางมัตสีไม่เห็นลูกทั้งสองที่อาสมก็ออกจากอาสมเที่ยวตามหาไปตามป่าอีกครั้งทรงรำพันว่าพุ่มไม้มีดอกและสะโบกขรณีมีนกจากพรากส่งเสียงร้องดารดาษไปด้วยดอกมณฑาและปทุมอุบลรอยลูกทั้งสองมาเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหายไปไหนเมื่อพระนางมัตสีไม่พบลูกจากที่ไหนก็เสด็จไปหาพระเวสสันดรอีกเห็นพระองค์ประทับนั่งมีพระพักตร์เศร้าหมองจึงทูลว่าพระองค์ไม่ได้ออกไปหาฟืนไม่ได้ไปตักน้ำไม่ได้ก่อไฟฉะไหนพระองค์จึงดูอิดโรยอ่อนแรงเศร้าหมองพระองค์เป็นที่รักของหม่อมฉันไม่มีใครที่หม่อมฉันรักยิ่งกว่าพระองค์เมื่อก่อนความทุกข์ยากนานาประการหายไปเมื่อได้อยู่ร่วมกับพระองค์แต่วันนี้แม้หม่อมฉันเห็นพระองค์กลับทำให้เกิดความเศร้าโศกมากขึ้นแม้พระนางมัตสีกราบทูลถึงอย่างนี้พระเวสสันดรก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระเวสสันดรเย็นชาไม่ตัดด้วยพระนางก็เต็มแน่นไปด้วยความโศกเศร้าร่างกายสั่นเทิมเสด็จเที่ยวตามหาลูกไปตามที่เคยตามหาครั้งก่อนเมื่อไม่พบก็เสด็จกลับมาเฝ้าพระเวสสันดรอีกกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่พบลูกลูกทั้งสองคงตายแล้วแน่พระนางมัตสีเศร้าโศกเที่ยวตามหาลูกไปตามสถานที่ต่างๆถึง3รอบสถานที่ที่พระนางเจ้าเที่ยวไปตลอดคืนเป็นระยะทางราว15โยชน์ครั้นสว่างพระนางเจ้าเสด็จมาประทับยืนคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆพระเวสสันดรเพราะความที่พระนางเสด็จเที่ยวไปตามภูเขาเถื่อนถ้ำป่าไม้และความทุกข์ระทมขมขื่นใจจึงทำให้พระนางหมดแรงสิ้นสติล้มลงใกล้พระยุคลบาทของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทรงตกพระทัยมือไม้สั่นเข้าใจว่าพระนางมัตสีสิ้นพระชนจึงรำพึงว่ามัตสีเธอไม่ควรมาตายในป่าแดนไกลหากเธอตายในเชตุดรราชธานีก็ยังจะได้จัดการศพอย่างยิ่งใหญ่รัฐทั้งสองก็สะเทือนถึงกันแต่ตัวเราอยู่กลางป่าแต่เพียงผู้เดียวจะทำอย่างไรได้แม้แต่เสียมที่จะขุดเสาเชิงตะกอนเผาศพก็ยังไม่มีแม้พระองค์จะโศกเศร้าอย่างมากแต่ก็ยังมีสติเสด็จลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าจะดูให้รู้แน่นอนก่อนจึงวางพระหัตตรงหัวใจพระนางมัตสีทราบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่จึงนำน้ำจากพระเต้ามา แม้ไม่ได้ถูกเนื้อต้องกายพระนางมาตลอด7 เดือนก็ไม่ทรงใส่ใจว่าพระองค์เป็นบรรพชิตเพราะความเศร้าโศกสงสารพระนางมัตสีทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าซ้อนพระเศียรพระนางมัตสีขึ้นวางไว้บนตักพรมด้วยน้ำลูบพระพักและที่ตรงพระหทัยประทับนั่งอยู่ครู่หนึ่งพระนางมัตสีก็กลับได้สติพระนางเจ้าทรงมีหิริและโอตตัปปะลุกขึ้นกราบพระโพธิสัตว์ทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าทูลถามว่าลูกทั้งสองหายไปไหนพระโพธิสัตว์ตอบว่าพี่ให้เป็นทาสพราหมณ์คนหนึ่งไปแล้วพระนางมัตสีทูลว่าพระองค์ประทานลูกให้พราหมณ์ไปเหตุไรจึงไม่ยอมบอกหม่อมฉันให้รู้ปล่อยให้คร่ำครวญเที่ยวตามหาอยู่ตลอดทั้งคืนพระเวสสันดรตรัสว่าพี่ไม่อยากบอกเธอให้รู้ตั้งแต่แรกกลัวจะรับไม่ได้เกิดทุกข์ว่าพราหมณ์เท่าเข็นใจมาขอลูกไปเธออย่ากลัวเลยจงยินดีเถิดเธอจงเห็นแก่ฉันที่ปรารถนาพระโพธิญาณอย่าคร่ำครวญนักเลยเธอคร่ำครวญร้องไห้มากก็ทำให้พี่เจ็บปวดทุกทรมานมากหากเรายังไม่ตายก็คงได้พบลูกทั้งสองสัตบุรุษเห็นยาจกมาขอทานก็ควรให้เธอจงอนุโมทนาการให้บุตรผู้เป็นที่รักยิ่งเป็นทานของพี่พระนางมัตสีทูลว่าหม่อมฉันขออนุโมทนาพระองค์ทรงบริจาคทานแล้วจงทำพระทัยให้เลื่อมใสเบิกบานขอจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดครั้นพระนางมัตสีทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอพูดอะไรถึงขนาดฉันให้ลูกที่รักทั้งสองเป็นทานแล้วจิตใจฉันไม่เลื่อมใสความอัศจรรย์ทั้งหลายก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระนางเจ้าฟังพระนางมัตสีเกิดอัศจรรย์และเลื่อมใสการให้บุตรเป็นทานอันเป็นทานสูงสุดของพระเวสสันดรสลักพระชายาเพื่อพระโพธิญาณภายหลังจากพระเวสสันดรให้บุตรเป็นมหาทานแล้วท้าวสักกะเทวราชดำริว่าเมื่อวานนี้พระเวสสันดรได้ประทานบุตรแก่ชูชกทำให้เกิดแผ่นดินไหวบัดนี้ถ้าจะมีคนต่ำช้าคนหนึ่งไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัตสีผู้ทรงพระสิริโฉมมีศีลาจารวัดงดงามเคารพรักพระสวามียิ่งกว่าชีวิตก็จะทำให้พระองค์อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติอย่ากระนั้นเลยเราจะแปลงเป็นพราหมณ์ไปขอพระนางมัตสีให้พระองค์บริจาคยอดแห่งทานบารมีพระองค์จะได้ไม่บริจาคพระนางมัตสีให้ใครแล้วถวายพระนางคืนให้ครั้นรุ่งเช้าอาทิตย์อุทัยแล้วท้าวสักกะเทวราชจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชรางกเงินไปปรากฏให้สองกษัตริย์เห็นแต่เช้าแล้วตรัสปฏิสันถานถามถึงการเป็นอยู่พระเวสสันดรตรัสว่าพระองค์ทั้งสองอยู่สุขสบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดในป่าใหญ่แม้จะมีสัตว์ร้ายมากมายแต่ก็ไม่ทำอันตรายเมื่อพระองค์มาอยู่ป่ามีชีวิตลำบากตลอด7 เดือนเพิ่งจะเห็นพราหมณ์เป็นคนที่สองท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้ามาข้างในเถิดเชิญท่านเลือกทานผลไม้แต่ที่ดีๆดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนพระเวสสันดรทำปฏิสันถานพราหมณ์อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามถึงสาเหตุที่เข้ามาป่าใหญ่ท้าวสักกะเทวราชทูลว่ามาที่นี้เพื่อขอพระนางมัตสีอัครมเหสีของพระองค์เมื่อท้าวสักกะเทวราชในคราบพราหมณ์ชราทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรมิได้ตรัสว่าเมื่อวานนี้อาตมาได้ให้ทานลูกแก่พราหมณ์ไปแล้วถ้าให้พระนางมัตสีอาตมาจะต้องอยู่ในป่าเพียงคนเดียวแล้วจะให้มัตสีแก่ท่านได้อย่างไรพระองค์ไม่ทรงหดหู่ลังเลขัดเคืองราวกับจะยังภูผาให้บรรลือลั่นตรัสว่าอาตมาให้สิ่งที่ท่านขอด้วยความยินดีโดยไม่หวั่นหวั่นครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงจับพระกรพระนางมัตสีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งหลั่งน้ำลงในมือพราหมณ์ได้พระราชทานพระนางมัตสีแก่พราหมณ์เมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระนางมัตสีให้พราหมณ์เป็นทานได้เกิดความมหัศจรรย์ขนลุกพองสยองกล้าวแผ่นดินได้กำปนาดวันไหวแม้พระนางมัตสีก็ไม่ได้แสดงอาการกริ้วพระสวามีไม่แสดงอาการขุ่ยเขินไม่กันแสงแต่ยินดีในการให้ทานของพระสวามีพระเวสสันดรคิดว่ามัตสีจะเป็นอย่างไรจึงทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางพระนางมัตสีจึงทูลถามว่าพระองค์มองดูหน้าหม่อมฉันทำไม หม่อมฉันเป็นชายาของพระองค์ตั้งแต่ยังรุ่นสาวพระองค์เป็นพระสวามีชื่อว่าเป็นเจ้าของหม่อมฉันพระองค์ทรงประสงค์จะพระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานตามพระประสงค์จะทรงขายหรือจะทรงค่าเสียก็ได้เมื่อสละพระชาลีราชโอรสพระธิดากัณหาชินาราชกุมารีและพระนางมัตสีพระเวสสันดรไม่ได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นไม่ใช่ว่าพระองค์เกลียดชังลูกทั้งสองไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รักพระนางเจ้ามัตสีจึงให้เป็นทานแต่เพราะพระองค์รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าจึงได้ให้บุตรธิดาและพระชายาผู้เป็นที่รักเป็นทานเพื่อพระโพธิญาณพร8ประการท้าวสักกะเทวราชทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงชมเชยว่าพระองค์ทั้งสองชนะข้าศึกทั้งมวลทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้แล้วปัตตภีบรรลือลั่นส่งเสียงสาธุการกึกก้องไปถึงสวรรค์สายฟ้าก็แปรปราบไปโดยรอบเกิดเสียงโกลาหลประหนึ่งเสียงภูเขาถล่มทลายหมู่เทพทั้งพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระจันทร์พระยมและท้าวเวสสุวรรณมหาราชต่างอนุโมทนาว่าพระองค์ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งทำของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่อสัตบุรุษทำได้ยากภพภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษแตกต่างกันอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่สวรรค์การที่พระองค์เสด็จประทับแรมอยู่กลางป่าได้ให้พระโอรสและพระมเหสีเป็นทานนี้จะทำให้พระองค์สำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาท้าวสักกะเทวราชดำริว่าไม่ควรจะชักช้าควรถวายพระนางมัตสีคืนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าข้าพระองค์ขอถวายพระนางมัตสีคืนแด่พระองค์เพราะพระองค์ทั้งสองมีฉันทะอัธยาศัยเสมอกันพระองค์ทั้งสองเป็นกษัตริย์สมบูรณ์โดยสายโลหิตทั้งฝ่ายพระมารดาและพระบิดาถูกเนรเทศให้มาอยู่อาสมในราวไพรนี้ขอจงบำเพ็ญบุญกุศลตามสมควรเถิดแล้วบอกว่าพระองค์เป็นพระอินทร์ขอให้เลือกรับพร8ประการครั้นท้าวสักกะจอมเทพตรัสอยู่อย่างนี้แล้วก็รุ่งเรืองเปล่งปลั่งด้วยร่างทิพย์สถิตอยู่ในอากาศพระเวสสันดรตรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะถ้าพระองค์จะประทานพรขอพระชนกทรงยินดีรับหม่อมฉันกลับจากป่าสู่พระราชนิเวศครองราชสมบัติตามเดิมนี้เป็นพรข้อที่1หม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้มีนักโทษทำผิดร้ายแรงขอให้สามารถช่วยเขารอดพ้นจากโทษประหารชีวิตนี้เป็นพรข้อที่2คนที่อยู่ในวัยแก่คนหนุ่มและคนกลางคนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีพข้อนี้เป็นพรข้อที่3หม่อมฉันไม่พึงล่วงเกินภรรยาคนอื่นพอใจแต่ในภรรยาของตนอย่าตกอยู่ในอำนาจสตรีนี้เป็นพรข้อที่4ขอให้บุตรของหม่อมฉันที่พลัดพรากไปนั้นมีอายุยืนจนได้ครองราชสมบัติขอให้เขาครองแผ่นดินโดยธรรมนี้เป็นพรข้อที่5ขอให้หาอาหารได้โดยไม่ลำบากทุกวันนี้เป็นพรข้อที่6เมื่อหม่อมฉันบริจาคทานทรัพย์สมบัติอย่าได้หมดสิ้นไปแม้บริจาคแล้วก็อย่าได้เดือดร้อนในภายหลังขณะกำลังบริจาคก็ขอให้จิตใจผ่องใสนี้เป็นพรข้อที่7เมื่อหม่อมฉันตายแล้วขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งขออย่าได้เกิดอีกนี้เป็นพรข้อที่8ท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าไม่นานนักพระบิดาของพระองค์จะเสด็จมารับพระองค์ส่วนพระโอรสและพระธิดาก็อย่าทรงเป็นห่วงครั้นท้าวสักกะเทวราชประทานโอวาทอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับทิพยสถานของพระองค์พระมหากษัตยาธิราชเจ้าพราหมณ์ชูชกพาพระชาลีและพระกัณหาชินาทั้งสองพระองค์เดินทางไกลถึง60โยชน์เหล่าเทพยดาได้อารักขาพระกุมารทั้งสองพระองค์ตลอดเส้นทางในระหว่างการเดินทางเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตชูชกก็ผูกพระกุมารทั้งสองไว้ที่ก่อไม้ให้บรรทมที่พื้นดินตนเองขึ้นต้นไม้นอนที่วางคาคบกิ่งไม้เพราะกลัวสัตว์ร้ายในขณะนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรและเทพธิดาองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัตสีมาแก้มัดพระกุมารทั้งสองออกนวดพระหัตถ์และพระบาทให้ส่งน้ำแต่งตัวแล้วให้เสวยอาหารทิพย์ให้บรรทมบนที่นอนทิพย์พออรุณขึ้นก็เอาเครื่องพันธนาการผูกไว้ตามเดิมและอันตรธานหายไปพระราชกุมารทั้งสองพระองค์ไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างไร เสด็จไปด้วยการอนุเคราะห์ของเทวดาอย่างนี้ครั้นสว่างแล้วชูชกลงจากต้นไม้พาพระกุมารทั้งสองเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่กาลิงครัตจนมาถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกาลิงครัตอีกทางหนึ่งไปกรุงเชตุดรเทวดาดลใจให้ชูชกเห็นทางไปกรุงเชตุดรเป็นทางไปกาลิงครัตชูชกจึงนำสองกุมารเลือกเดินทางมุ่งหน้าไปกรุงเชตุดรด้วยเข้าใจว่าเป็นทางไปแคว้นกาลิงครัตลัดเลาะไปตามเชิงภูผาที่เดินไปได้ยากจนลุกเข้าเขตกรุงเชตุดรใกล้รุ่งวันนั้นพระเจ้าสนชัยฝันว่าพระองค์ประทับนั่งในท้องพระโรงขณะนั้นมีชายคนหนึ่งผิวดำหน้าตาเหี้ยมเกรียมนำดอกบัวสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์พระองค์รับดอกบัวทั้งสองดอกไว้ประดับที่พระกันทั้งสองข้างละอองเกสรดอกปทุมสองดอกร่วงลงบนอกของพระองค์พระเจ้าสนชัยตื่นบรรทมทรงคุ้นคิดถึงความฝันจึงตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายพวกพราหมณ์ทูลพยากรณ์ว่าพระประยุรญาติผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ที่จากไปนานจะกลับมาพระเจ้าสนชัยสดับคำพยากรณ์นั้นแล้วทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงสนานพระเศียรแล้วเสวยพระกยาหารตั้งแต่เช้าตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งในท้องพระโรงเทวดาดลใจให้พราหมณ์ชูชกนำพระกุมารมายืนอยู่ที่ท้องสนามหลวงขณะนั้นพระเจ้าสนชัยคอยทอดพระเนตรดูหนทางที่มาสู่ท้องสนามหลวงอยู่ตลอดเวลาทรงมีใจจดจ่ออยู่ว่าจะมีใครมาทรงเห็นพระกุมารทั้งสองพระองค์แต่ไกลจึงตรัสถามข้าราชบริพารว่านั่นใครกันหน้าตางดงามยิ่งนักคนหนึ่งคล้ายชาลีคนหนึ่งคล้ายกันหาหลานเราทรงรับสั่งอำมาตย์คนหนึ่งให้ไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาอำมาตย์คนนั้นไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาเบื้องพระพักพระเจ้าสนชัยทอดพระเนตรเห็นหลานถูกพราหมณ์ผูกมือจูงมาก็เศร้าโศกยิ่งจึงตรัสถามพราหมณ์ชูชกว่าพราหมณ์ท่านนำเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนวันนี้จึงได้มาถึงเมืองของเราแล้วท่านจะไปไหนต่อชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรพระราชทานพระราชโอรสทั้งสองให้ข้าพระบาทนับแต่ข้าพระบาทได้พระราชกุมารพระราชกุมารีมานับได้15ราตรีเข้าวันนี้พระเจ้าสนชัยตรัสว่าไหนท่านพราหมณ์ลองว่าไปท่านพูดอย่างไรพระเวสสันดรจึงประทานลูกให้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านได
3: ้นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลียครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลียครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส พื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายสวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบกำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันกังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมร้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิตาสังทองรายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทร์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
4: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า

0: พื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
2: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยเพิกประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาสันตุ้มรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ขณะนี้เวลา 20:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V-70 จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง สำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,400 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึงร้อยละ97ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดียวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลลนาธาราฤดีและมนัชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เลคโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ เราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะค่ำๆมืดๆแบบนี้เลย 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังเราจะยังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งเราจะไปเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยเรื่องของคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยเร่งจ่ายค่าสินไหมประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้กับญาติผู้เสียชีวิต2ล้านเยียวยาเหตุน้ำป่าไหลหลากวาตภัยอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะชวนช็อปชิมเที่ยวแล้วก็ค้นพบสิ่งใหม่ๆในงานลานาเอ็กซ์โป2026ค่ะจังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี2569ด้วยและยังชู12เดือน12เทศกาลเป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
12: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารด้วยเรื่องของคปภ.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมประกันวินาศภัยเดินหน้าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อเร่งช่วยเหลือแล้วก็จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ของอำเภอกัลยาณิวัฒนาค่ะที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการแถลงข่าวผ่านระบบซูมมิตติ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างทันท่วงทีและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแก่พี่น้องประชาชนโดยเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ได้เกิดเหตุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักในช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบ้านจันส่งผลให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้รับความเสียหาย2หลังค่ะแล้วก็ในวันที่5ตุลาคม2569ได้เกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 13:00 นในพื้นที่หมู่ที่3บ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันส่งผลต่อพื้นที่การเกษตรแล้วก็พบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง1รายอายุ54ปีซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาเสมิงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเบื้องต้นพร้อมอำนวยความสะดวกประสานงานยื่นเคลมประกันภัยทางรัฐให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตค่ะการแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์จริงพร้อมประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสำหรับรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์แบ่งออกเป็น2 ส่วนหลักค่ะด้วยส่วนแรกก็คือความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งเน้นการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอประเมินค่าเสียหายจนเสร็จครอบคลุมภัยพิบัติหลัก3ประเภทได้แก่อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมมีเงินชดเชยเบื้องต้นที่จ่ายทันที 10,000 บาทและเงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยหรือพายุและฟ้าผ่ามีเงินชดเชยเบื้องต้นจ่ายทันที 5,000 บาทและเงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 95,000 บาทค่ะส่วนแผ่นดินไหวและสึนามิมีเงินชดเชยเบื้องต้นจ่ายทันที 5,000 บาทและเงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 95,000 บาททั้งนี้มีกรณีพิเศษหากตัวบ้านไม่ได้พังแต่ถูกน้ำท่วมขังล้อมรอบสิ่งปลูกสร้างจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้ติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาททันทีสำหรับกรณีคอนโดมิเนียมหากมีการจดทะเบียนแยกเลขที่บ้านชัดเจนจะนับแยกสิทธิ์เป็นรายห้องและในส่วนที่2คือความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุเนื่องจากภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจะจ่ายเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนให้แก่ทายาทโดยธรรมและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะจ่ายเงินชดเชย 200,000 บาทต่อคนเงื่อนไขสำคัญโครงการนี้จะไม่คุ้มครองมวลน้ำหรือภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งความเสียหายเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะไม่สามารถเคลมประกันชุดนี้ได้แต่ประชาชนยังคงได้รับเงินเยียวยาจากเกณฑ์ภาครัฐปกติเช่นเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและหากบ้านพักอาศัยทำประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยบ้านส่วนตัวไว้แล้วยังสามารถใช้สิทธิ์เคลมจากโครงการของรัฐบาลรวมด้วยได้ค่ะเมื่อเกิดเหตุและพื้นที่ได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติประชาชนสามารถส่งหลักฐานซึ่งได้แก่ภาพถ่ายความเสียหายบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผ่าน4ช่องทางหลักของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้แก่เว็บไซต์ค่ะ www.thainetcat.org Line Official ค่ะ @thainetcat Call Center นะคะที่เบอร์นี้020125555หรือจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่ประสบภัยโดยเมื่อเอกสารครบถ้วนระบบจะดำเนินการอนุมัติแล้วก็โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายใน15วันค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดลานาเอ็กซ์โป2026ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลกว่า 1,000 บูธ13โซนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
14: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานลานนาเอ็กซ์โป2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Lanna Synergy for Sustainability ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหน่วยงานจากทั่วภาคเหนือเข้าร่วมกว่า45หน่วยงานพร้อมพื้นที่จัดแสดงกว่า1,000 บูธนำเสนอสินค้าอาหารภูมิปัญญาวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจของท้องถิ่นโดยนำเสนอประสบการณ์ผ่าน13โซนได้แก่ลานนาคัลเจอร์ฮับสัมผัสเสน่ห์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมล้านนาฮาลาลแอนด์มุสลิมเฟรนลี่เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมไทยสมายมาร์เก็ตช็อปสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเดอะกู๊ดฟู้ดเฟสพบกับหลากหลายเมนูภายใต้แนวคิดดีต่อใจดี ีต่อโลก Future Lady Agriculture เปิดโลกเกษตรสมัยใหม่พร้อมแนวคิดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและ Royal Wisdom เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีโซน Global Harmony AI and Culture ที่ผสานวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และปัญญาประดิษฐ์เชียงใหม่ Creative City นำเสนอพลังของเชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ Craft and Coffee Local to Global สัมผัสเสน่ห์งานคราฟและกาแฟเชื่อมโยงคุณค่าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกลานนา Local to Global พบกับสินค้าและศักยภาพของท้องถิ่นพร้อมก้าวสู่โอกาสที่กว้างขึ้นลานนา Synergy for Sustainability and Business Matching เชื่อมโยงผู้ประกอบการคู่ค้าเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจลานนา Wellness Synergy Human Centric Future เปิดมุมมองด้านสุขภาพและ Wellness เพื่อสุขภาพแห่งอนาคตและลานนา Street Food รวมอาหารหลากหลายเมนูและรสชาติพร้อมสัมผัสสีสันแห่งอาหารล้านนารวมถึงอาหารยอดนิยมในบรรยากาศที่คึกคักทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมงานอย่างหลากหลายทั้งการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจลิ้มลองอาหารเครื่องดื่มและรสชาติหลากหลายค้นพบภูมิปัญญาเรื่องราวแนวคิดและนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์พบปะเครือข่ายคู่ค้าและโอกาสทางธุรกิจรวมถึงสนุกไปกับกิจกรรมการแสดงโปรโมชั่นและความบันเทิงตลอดทั้ง7วันเต็ม
11: ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณียี่เป่ง2569ชูอัตลักษณ์ล้านนาพร้อมคุมเข้มมาตรการเรื่องของความปลอดภัยค่ะที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประเพณียี่เป่งเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญประกอบด้วยการตกแต่งเมืองด้วยซุ้มประตูป่าการจุดผางประทีปกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป่งการประกวดโคมยี่เป่งล้านนาพิธีตั้งธำหลวงหรือว่าเทศมหาชาติล้านนาค่ะกิจกรรมการลอยกระทงซึ่งมุ่งเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันสำหรับมาตรการควบคุมการจุดแล้วก็ปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือว่าว่าวห่มค่ะยึดตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอนุญาตให้ปล่อยได้2วันได้แก่วันกระทงเล็ก24พฤศจิกายน2569และวันกระทงใหญ่25พฤศจิกายน2569โดยโคมลอยและพลุอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลา 19:00 นถึง 1:00 นของวันถัดไปค่ะซึ่งครอบคลุมทั้ง2วันเลยนะคะส่วนโคมควันค่ะอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันกระทงเล็กในช่วงเวลา 10:00 นถึง 12:00 นเท่านั้นและตัวโคมต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่ามผช.ค่ะโดยให้ลอยบนฟ้าได้ไม่เกิน7นาทีแล้วก็ห้ามผูกพ่วงประทัดโดยเด็ดขาดสำหรับพื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่สามารถปล่อยโคมลอยได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังความปลอดภัยทางเดินอากาศค่ะจังหวัดเชียงใหม่มุ่งมั่นยกระดับเมืองสู่การเป็นกรีนซิตี้แล้วก็เป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการผลักดันการจัดงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้คาร์บอนสต็อกจากพื้นที่ป่าแล้วก็ชุมชนในเชียงใหม่พร้อมจัดทำแพลตฟอร์มกลางระบบอินโดเนชั่นค่ะตั้งเป้าระดมทุนเพื่อนำไปเป็นค่าตอบแทนการดูแลระบบนิเวศให้แก่ชุมชนที่ดูแลรักษาป่าแล้วก็สนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเราจะไปปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน12เดือน12เทศกาลเดินหน้าสู่เชียงใหม่ Festival City เมืองเทศกาลโลกค่ะเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะ
14: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน12เดือน12เทศกาลภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ชนภาคการท่องเที่ยวชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด12เดือน12เทศกาลโดยนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่มาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เทศกาลรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยกิจกรรม Creative Workshop จำนวน12กิจกรรมอาทิกิจกรรม AI Photo Booth กิจกรรมแนะนำ12เดือน12เทศกาลเกมแจกของรางวัลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตลอดจนเวทีเสวนาเชียงใหม่เมืองแห่งเทศกาลกิจกรรมดีมีให้บอกต่อเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเทศกาลให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลเช่นเทศกาลหมู่มันในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเทศกาลแห่งศรัทธาของจังหวัดเชียงใหม่และเทศกาลมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569ณขวงประตูท่าแพซึ่งมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงสินค้าบริการวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งหวังให้การขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางเพิ่มระยะเวลาพำนักและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวตลอดจนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลกและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
11: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรวดหัวเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าค่ะ
10: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
15: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปที่ตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอแม่ริมตอนนี้ปี่บัวจันทร์เรือนสุวรรณอปมช.จากอำเภอแม่ริมอยู่ในสายกับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
16: เจ้าสวัสดีเจ้าบัวจันทร์เรือนสุวรรณเจ้าอปมช.แม่ริมเจ้าวันนี้แดดสะแลเนอะ นึกถึงวันก่อนเนาะเจ้าโอ้เจ้าจะไปธนาคารพอดีเนาะหมอกไปบ่าย2น่ะโอ้ยังมืดมาตั้งแม่ริมนี่เนาะว้ายติ๊กอ่ะโอ้กําเดียวตาอันน่ะเจ้าหาใบหาบอดเนาะโอ้ฝนตกแล้วก็มันหาใหญ่แต๊ะนะเจ้าเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มันทําให้น้ําป่าไหลหลากแล้วก็ถนนอันสายอันแม่ริมเฮานะตึงบ่เหลือเจ้ารถสัญจรก็ลําบากรถติดกันแฮมนี่เนาะแล้วก็น้ําท่วมขังถนนแฮมเนี่ยมันรอการระบายมันยากเนาะเจ้าเนาะก็เลยว่ามันก็สร้างความเดือดร้อนให้อันประชาชนหน่อยเนี่ยจะบางคนก็ใจฮ้อนเนาะขับรถฝ่าไปฝ่าน้ําไปอ่ะบางกันก็ดับเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยแฮมอ่ะแล้วก็ส่วนสายแม่ริมเฮาแฮมเนาะโอ้น้ําป่าไหลหลากน้ําตกแม่สาอย่างแฮมเนี่ยทั้งปงแยงอ่ะต้นไม้ล้มสายไฟก็โค่นแฮมเนาะโอ้ยเนาะแต่ว่านี่เทศบาลแม่ริมเพิ่นก็มาจัดการเรื่องตัดไม้แล้วก็แต่งสายฟงสายไฟอย่างเรียบร้อยแล้วเจ้าอยู่ในสภาพที่ดีละเจ้าก็ใช้การได้เนาะแล้วก็ส่วนของเทศบาลของเขาก็พุดลอกระบายน้ำเจ้าก็ช่วยชาวบ้านบางทีก็ถูกใจบัตรันก็มีเจ้ามันหลายเนาะมันหลายหลังคาอย่าที่น้ำท่วมห้องเนี่ยเพิ่นกับบางคนเจ้าบ้านเพิ่นก็ใจฮ้อนนะเฮายังดีกว่าเนาะเจ้าแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวน้ํามันก็แห้งละเนี่ยเนาะเจ้าก็แปลงใจกันเย็นๆหน่อยส่วนการจราจรนี่ก็โอ้มันก็ติดขัดหน่อยรถติดกันยาวตั้งแต่สารกลางขึ้นมาถึงแม่ริมแท้นะเจ้ารถติดหมดข้างหน้าค่ายตากสินเฮานี่คําไปใหญ่เลยอุโมงค์ดอนแก้วนี่น้ําท่วมขังหมดเลยเจ้าแล้วก็การจราจรเนี่ยทางวันนี้เปิ้นมีการประชุมนะเจ้ากับสภ.แม่ริมเกี่ยวกับเพจเฮาฮักแม่ริมเนี่ยเปิ้นร้องเรียนไปว่าการจราจรการไฟแดงสีบุญเรืองเฮาเนี่ยบางทีก็เมินเนี่ยเปิ้นก็เลยมีการประชุมหลายหน่วยงานวันนี้แต่ เปิ้นก็รับเรื่องไปก่อนนะเจ้าแต่ว่ายังตัดสินใจแบบระบบเก่ากับระบบใหม่จะเอาจังใดเองนะเจ้าก็เลยว่าวันนี้ประชุมเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็ฟังความคิดเห็นของแอดมินก่อนเองนะเจ้าว่าการจราจรของแม่ริมเฮาจะปรับใช้อย่างใดเพื่อถูกใจประชาชนเองนะเจ้าเพราะว่ารถติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางคนนี่ไปทำงานล่าช้าก็อย่างก็ไฟแดงเนี่ยมันจะเมินก้าอย่างก้าบ่ถูกใจเจ้ามันมีหลากหลายเนาะก็เลยว่าอย่างเฮานี่ยังดีกว่ากรุงเทพเปิ้นเนาะเปิ้นติดเมินของเฮานี่ยังติดบ่เมินคนเฮาเพราะว่าคนเหนือเฮาก็มีความใจเย็นอยู่แล้วเนาะก็เลยว่าเออนึกถึงว่าเออตั้งที่กรุงเทพเปิ้นยังติดหนักกว่าเฮาแต่เฮาแม่ริมตะอิ่มได้เอี่ยนะเจ้าก็เลยว่าเออหันใจกันพ้องเนาะการจราจรก็เหมือนกันนะเจ้าเพราะว่าบางทีช่วงเจ้าเนี่ยมันต้องไปทำงานแล้วก็รถมันหนักนะเจ้าถ้าเอาออกบ้านเจ้าเนี่ยน้อยนะรถมันก็บ่ติดละพอมันออกพร้อมกันเนี่ยมันก็ต้องติดนะเจ้าเนาะก็เลยว่าไปหันหน้าหันใจนะเจ้าการใช้รถลาทุกปัจจุบันนี้มันรถมันก็หนักตัวเนาะเจ้าเนาะก็เลยว่าสร้างความใจเย็นให้กันหันใจซึ่งกันและกันพ้องนะเจ้าเพราะว่าเอาออกบ้านพร้อมกันรถมันก็เลยติดเนาะเรื่องการจราจรนะเจ้าแล้วก็ส่วนโรคภัยไข้เจ็บก็ยังมีอยู่นะเจ้าไข้เลือดออกก็ยังมีอยู่เจ้ายังระบาดอยู่แต่ว่าคือมาถึงเข้าขั้นระบาดนักนะเจ้าก็ยังแต่ละหน่วยงานก็ยังควบคุมพื้นที่มีการพ่นหมอกควันอสม.ก็ลงพื้นที่เป็นประจำเพราะว่ามันช่วงเข้าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะเจ้าเดี๋ยวก็ช่วงฝนหมดแล้วมันก็เข้าสู่หนาวนะเจ้าแล้วก็เลยว่าการดูแลสุขภาพของชุมชนอันนี้ก็ฝากตัวนะเจ้าเพราะว่าเข้าช่วงคืออากาศปรับเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้สุขภาพของคนเฮาเนี่ยบางทีมีโรคประจำตัวมันปรับสภาพร่างกายบะตันนะเจ้าว่าเอออย่างฝนตกวันนี้แดดร้อนขนาดเนี่ยแล้วก็เจออากาศเย็นเนี่ยบางวันมันทำให้สุขภาพเฮาทุกขอฝากทุกคนโดยเจ้าให้ดูแลสุขภาพอย่างช่วงเนี้ยก็คือมันปรับแล้วก็คนส่วนมากก็จะเป็นไข้หวัดกันนะเจ้าแล้วก็เลยว่าดูการช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วงจะเข้าหน้าหนาวนี่นักท่องเที่ยวน่าจะนักขึ้นเนาะเจ้าเนาะก็ว่าแม่ริมเฮาน่าจะคึกคักเพราะว่าตอนเนี้ยสายแม่ริมเฮาเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวมันนักแล้วก็ช่วงเนี้ยมันปลายฝนต้นหนาวนี่มันจะดอกไม้ก็จะงามนะเจ้าเพราะว่าอากาศก็จะดีนักท่องเที่ยวก็อาจจะน่าขึ้นนะเจ้าก็เลยว่าช่วยกันเป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพที่ดีนะเจ้าพอดีเรื่องรถลาก็เหมือนกันนะเจ้าว่าบางทีนักท่องเที่ยวเนาะก็บ่ค่อยรู้เส้นทางของบ้านเฮาตัวเองนะเจ้าก็เลยว่าขับรถก่อนระมัดระวังกันตัวเองนะเจ้าเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะเจ้าถ้าเฮาบ่สร้างความปลอดภัยใส่หมวกกันนอกแอ่มมันก็ต้องมีอุบัติเหตุเป็นบางครั้งนะเจ้าก็เลยว่าช่วยกันป้องกันนะเจ้าตัวเองนะเจ้าในการขับรถขับลาส่วนเรื่องใกล้จะออกพรรษาโอ้นี่เจ้าเข้าพรรษาเหมือนกันเนอะ
15: ครับ
16: เข้าพรรษา3เดือนเหมือนกันช่วงนี้นะแล้วก็ใกล้ออกพรรษาจะมีการกฐินนะเจ้าจะมีช่วงกฐินน่ะจะเริ่มมีการบอกบุญกันพ้องละนะเจ้าใกล้จะออกพรรษาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วงใกล้สิ้นเดือนก็อย่างนี้การนะเจ้าก็ยังมีอยู่เจ้าเศรษฐกิจนะเจ้าก็เลยว่าการใช้จ่ายในครอบครัวของแต่ละคนมันเหมือนกันนะเจ้าบางคนเปิ้นก็มีพอกินพออยู่บางคนเปิ้นก็รวยอ่ะบางคนก็บ่มีจะกินอ่ะมันมีหลากหลายเนาะการทำบุญทำทานนะเจ้ามันก็เป็นการที่ว่าประเพณีสืบประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเมืองเชียงใหม่เฮาก็บ่ละเสียยังฮีดประเพณีของเฮานะเจ้าก็เลยว่าใกล้ออกพรรษานี่งานบุญก็จะนักเน้อเนาะแล้วก็จะต่อไปแหมกับร้อยกระทงนะเจ้ามันมีประเพณีของแต่ละตี้เหมือนกันเนาะออกพรรษาก็แปลงข้าวต้มขนมกันเนี่ยเจ้าแล้วก็เศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นนะเจ้าเนาะยังอู้กันเรื่อง 1,000 บาทได้หรือยังได้หรือยังเนี่ยนะเจ้ามันก็เป็นการดีเป็นอย่างหนึ่งเนาะเจ้าความหวังของงั้นพี่น้องชาวบ้านเนาะเจ้าที่ได้เงินช่วยจากรัฐบาลเนาะเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า
15: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอแม่ริมสำหรับวันพุธจะพาท่านผู้ฟังไปอู้จ่าครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
11: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางค่ะวันนี้ได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วค่ะเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
20: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่จะรับทราบมาริชโยรายงาน
18: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
21: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คัน โดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
18: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
0: เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อำรันแมหะสวทยะลารายงาน
18: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว สำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
12: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
11: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
13: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันที่7ตุลาคม2569ยามค่ำคืนแบบนี้ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มครับเอียวสุรชัยหอบผ้าหอบผ่อนมานั่งจัดรายการกับท่านผู้ฟังที่นี่นะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับพร้อมทั้งเพลงเพราะๆนะครับในยุค90ยุค80บ้างนะฮะหยิบมาเปิดให้ได้ฟังกันนะครับจะได้ผ่อนคลายในยามค่ำคืนจะได้ไม่เหงาจะได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่สมัยเราเป็นเด็กเราเป็นวัยรุ่นนะว่ากันอย่างนั้นนะฮะจะได้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นสักนิดนึงนะครับเอ๊ะวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายๆเอียวสุรชัยรู้สึกเพลียๆนะครับพอดีไปร่วมงานที่ของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปนั่งในห้องนะครับแล้วก็มีโซฟาที่มีที่วางแขนสูงๆเนี่ยเหมือนเป็นห้องนึงนะครับเออแล้วก็อากาศก็เย็นสบายเนี่ยโอ้โหอยากจะนอนราบไปเลยนะครับหรือว่านอนขดซุกเข้าไปตรงนั้นเลยนะตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกเพลียๆนะฮะรู้สึกอยากจะนอนยังไงบอกไม่ถูกนะแต่ก็นอนไม่ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเราก็ยังคงมีงานต่อนะครับจนถึงตอนนี้ก็ต้องมานั่งจัดรายการให้กับท่านผู้ฟังนะส่งกำลังใจมาหน่อยก็แล้วกันนะครับจะได้มีพลังมากขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของลักษณะอากาศกันสักนิดนึงนะครับภาคเหนือบ้านเราเนี่ยฝนฟ้าก็จะลดลงนะครับฝนฟ้าค่อยๆลดลงแล้วนะช่วงนี้ถ้าโดยรวมของภาคเหนือตอนบนนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านตะวันตกแล้วก็ด้านตอนล่างของภาคกันนะส่วนตอนบนนะครับหรือว่าด้านทิศตะวันออกก็จะมีความเย็นจากประเทศจีนเนี่ยค่อยๆแผ่ปกคลุมลงมานะครับท่านผู้ฟังครับส่วนในช่วงวันที่10-11ตุลาคมก็จะมีฝนมากขึ้นนิดนึงนะครับจะอยู่ที่ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงได้บางที่บางแห่งนะครับดูแนวโน้มแล้วบ้านเราแถวเชียงใหม่ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วนะครับเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะตอนนี้ฝนเนี่ยน่าจะไปทางภาคกลางแล้วก็ไปทางภาคใต้เร็วๆนี้ก็จะเลื่อนลงไปทางภาคใต้นู่นแหละนะครับปีนี้ถือว่าพวกเราโชคดีนะครับก็ขอให้เศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวโชคดีแต่เราก็ยังคงมีความห่วงใยนะครับในพี่น้องคนไทยในภาคอื่นๆนะที่เขาเจอกับสภาพอากาศเจอกับน้ำท่วมขังในตอนนี้นะฮะอย่างไรแล้วก็เป็นประเทศไทยเหมือนกันนะส่งความห่วงใยส่งกำลังใจไปทุกพื้นที่ก็แล้วกันนะครับส่วนจังหวัดทางภาคเหนือของเรานะครับที่คาดการว่ายังคงมีฝนอยู่บ้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตากรวมถึงภาคเหนือตอนล่างก็จะมีกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดพิจิตรนะครับอาจจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบ้างได้บางแห่งอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับส่งความห่วงใยนะครับส่วนเอียวสุรชัยก็จะมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

ังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับในช่วงเวลานี้ครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับจาก The Perth นะครับจริงๆแล้วเวอร์ชั่นต้นฉบับเป็นของเจินๆบุญสูงเนินนะครับแต่ว่าน้องวิว The Perth นะก็นำมาร้องให้ได้ฟังกันนะครับก็เพราะไปอีกแบบนึงนะครับใส่กลิ่นอายของความเป็นล้านนาผสมผสานในเครื่องดนตรีไปด้วยนะครับเพราะไปอีกแบบนึงนะครับท่านผู้ฟังครับเอียวสุรชัยหยิบยกมาให้ได้ฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงยี่เป้งนะครับหรือว่าลอยกระทงเนี่ยนะทุกคนก็ใฝ่ฝันอยากจะมาลอยกระทงหรือว่าอยากจะมาร่วมประเพณียี่เป้งที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับเพราะว่าเรื่องลือชื่อมากๆเลยปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสำหรับการจัดงานประเพณียี่เป้งที่จะชูอัตลักษณ์ของล้านนารักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยนะครับโดยช่วงสายเนี่ยนะครับผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมนะครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดประเพณียี่เป้งเชียงใหม่ประจำปี2569นะครับแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและผู้ประกอบการก็เข้าร่วมประชุมกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเพณียี่เป้งเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนยิ่งขึ้นนะครับให้สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมนะฮะถ้าพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่กับด้านวัฒนธรรมเนี่ยต้องนึกถึงเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับที่ประชุมนะครับได้มีการพูดถึงการจัดงานประเพณียี่เป้งนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจะจัดระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายนนะครับช่วงเดือนหน้านะก็เป็นความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนครับที่เราจะร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญนะครับการตกแต่งเมืองด้วยซุ้มประตูป่าการจุดผางประทีปกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป้งการประกวดโคมยี่เป้งล้านนากิจกรรมลอยกระทงพิธีตั้งทำหลวงหรือว่าเทศมหาชาติแบบล้านนานะแล้วก็จะมีการปล่อยโคมลอยตามประเพณีดั้งเดิมนะครับซึ่งผู้ว่าทศพลเนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะครับท่านผู้ฟังครับก็บอกว่าประเพณียี่เป้งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมสูงสุดของชาวล้านนาก็ว่าได้นะครับแม้แต่ตัวท่านผู้ว่าไม่ได้เป็นคนเหนือนะครับไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่แต่ว่าท่านอินกับประเพณีวัฒนธรรมของเชียงใหม่มากๆนะครับแล้วก็เห็นจุดเด่นเนี่ยที่เราจะต้องสานต่อร่วมด้วยช่วยกันนะครับผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมนะครับปีนี้เราจะร่วมกันหลากหลายภาคส่วนนะครับจัดกิจกรรมจัดงานให้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความปลอดภัยนะครับท่านผู้ว่าห่วง2เรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับงานสนุกได้มีสีสันมีความงดงามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีความปลอดภัยก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็จะได้มาเที่ยวบ้านเราเยอะยิ่งขึ้นในปีต่อๆไปนะครับรวมถึงโลกยุคนี้ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยโคมการลอยกระทงหรือว่าการทำกิจกรรมใดๆก็ตามจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับนะเราจังหวัดเชียงใหม่ของเรามุ่งยกระดับสู่การเป็นกรีนซิตี้นะครับเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับพูดถึงเรื่องของการควบคุมแล้วก็การปล่อยโคมลอยเนี่ยนะครับโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือว่าว้าวโฮมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถปล่อยได้นะครับเขามีกำหนดไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อที่จะรักษาคุณค่าความพิเศษแล้วก็เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดระดับโลกนะครับการปล่อยโคมเนี่ยนะวันกระทงเล็ก24พฤศจิกายนนะครับเราสามารถที่จะปล่อยโคมว่าวโฮมเนี่ยในเวลา10โมงจนถึงเที่ยงวันนะครับ10โมงถึงเที่ยงวันครับส่วนยามค่ำนะครับปล่อยโคมไฟโคมลอยเนี่ยนะ1ทุ่มจนถึงตีหนึ่งของอีกวันหนึ่งนะครับส่วนวันที่25วันกระทงใหญ่
ให้ปล่อยเฉพาะตอนค่ำจนถึงตีหนึ่งเท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นมี2วันนะถ้าเป็นว่าวโฮมเนี่ยนะครับปล่อยได้เฉพาะวันที่24 10โมงจนถึงเที่ยงวันส่วนโคมลอยที่มีไฟเนี่ยนะครับลอยขึ้นไปเนี่ยปล่อยได้2วัน24และ25ตั้งแต่1ทุ่มจนถึงตีหนึ่งของวันดังกล่าวนะครับโดยเที่ยวบินต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะมีการย้ายไม่บินในช่วง1ทุ่มจนถึงตีหนึ่งนะครับจะย้ายมาบินในช่วงกลางวันครับก็อาจจะทำให้2วันนี้เนี่ยการจราจรก็อาจจะคับคั่งหน่อยนะที่สนามบินเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวที่มากับเครื่องบินเนี่ยก็จะเต็มสถานที่เลยล่ะเพราะว่าสนามบินเรามีคนมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการวางแผนกันให้ดีในส่วนนี้นะครับนะฝากกันไว้ด้วยประชาสัมพันธ์จุดอื่นๆที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ปล่อยโคมเลยนะครับความหมายที่อนุญาตปล่อย2วันเนี่ยก็คือพื้นที่ที่มีการขออนุญาตนะส่วนพื้นที่สีแดงนะครับพื้นที่สีแดงใกล้สนามบินนะครับหรือว่าระยะใกล้เคียงแถวนั้นไม่ให้มีการปล่อยใดๆเลยนะครับไม่ให้มีการปล่อยนะไม่ใช่ว่าคิดจะปล่อยที่ไหนก็ปล่อยได้ไม่ได้นะครับส่วนถ้าเป็นสีเหลืองเขตรอบนอกต้องขออนุญาตก่อนภายใน1เดือนนะครับเขตรอบนอกแต่ว่าอยู่พื้นที่ชั้นในเนี่ยนะครับ1เดือนส่วนพื้นที่อื่นๆอยู่ในอำเภอไกลๆนะครับต้องขอก่อน15วันนะฮะขออนุญาตกับกรมการปกครองนะปกครองจังหวัดปกครองอำเภอเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแอปพลิเคชันบำเพ็ญนะให้ยื่นนะครับแบบออนไลน์เลยนะครับเพื่อที่จะขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นจุดพลุปล่อยโคมนะครับหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะต้องทำให้ถูกต้องนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวโคมเนี่ยต้องได้มาตรฐานด้วยนะครับต้องได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่ามผช.นะครับโดยให้ลอยบนท้องฟ้าได้ไม่เกิน7นาทีนะครับแล้วก็ห้ามผูกพ่วงด้วยประทัดโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยนะเราจะได้รักษาประเพณีอันทรงคุณค่าควบคู่กับความปลอดภัยของเราได้นะครับท่านผู้ฟังครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทยอยมาพูดมาเล่าให้เป็นระยะเอี่ยวสุรชัยมีข้อมูลนะจากการประชุมเมื่อเช้าเนี่ยมีสถิติมีข้อมูลเพียบนะครับเดี๋ยวค่อยทยอยนำมาเล่าให้ได้ฟังกันในแต่ละวันนะครับรอใกล้ๆอีกสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันใครจะจุดพลุใครจะปล่อยโคมนะครับโคมลอยโคมควันต่างๆต้องขออนุญาตที่อำเภอของตัวเองนะครับหรือว่าจะเข้าไปแอปพลิเคชันบัมเพนนะครับที่เขามีการลิงก์กันระหว่างหน่วยงานการบินระหว่างปกครองนะครับเขาตรวจตราร่วมกันจุดไหนจะอนุญาตให้ปล่อยได้จุดไหนไม่อนุญาตเลยนะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลไว้นะนำมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะจากปามี่นะครับทบทวนนะเอียวสุรชัยนำมาฝากให้ได้ฟังกันนะครับยามค่ำคืนแบบนี้เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์นะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีเป้าหมายในการผลิตดอกไม้จันทร์1ล้านดอกนะเชิญชวนกันได้นะครับที่ห้องนิทรรศการชั้น1ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับขึ้นบันไดมาเลี้ยวขวานะครับจุดนั้นจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับก็เปิดให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวเชียงใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยสามารถมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์กันได้นะครับโดยจะมีหน่วยงานต่างๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับไปนั่งทำดอกไม้จันทร์นะครับเอียวสุรชัยยังไม่มีโอกาสได้ไปทำเลยนะวันนี้ทางท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนำหน่วยงานแล้วหลายหน่วยงานเลยนะครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องประชาชนครับร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์นะครับให้มันความสวยงามความประณีตเป้าหมายอย่างที่บอกนะครับว่า1ล้านดอกนะจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับร้อยรักจากดวงใจชาวเชียงใหม่สลักไว้ชั่วนิรันดร์ครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนกันครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับนะเป็นความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนจริงๆนะครับดอกไม้จันทร์ที่เราจัดทำขึ้นมาก็คือดอกชบาทิพย์นะครับสำหรับภาคประชาชนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอทุกท่านก็ใกล้ที่ไหนเนี่ยสามารถไปร่วมประดิษฐ์กันได้เลยนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เอี่ยวสุรชัยได้ไปร่วมมานะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับท่านรองบุญลือธรรมธารานุรักษ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะยกระดับเชียงใหม่ของเราสู่เมืองเทศกาลโลกหรือว่า City of Festival นะครับภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลนะครับเป็นชุดที่3แล้วนะเป็นรุ่นที่3แล้วที่มีการอบรมนักสร้างสรรค์เนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเป็นระดับท้องถิ่นนะท้องถิ่นอำเภอเงี้ยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นระดับผู้ที่จัดงานออร์แกไนซ์ผู้ที่จัดกิจกรรมในระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันเป็นอีกหนึ่งพลังนะครับที่จะขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ของเราเพราะว่ารายได้ 70% ของจังหวัดเชียงใหม่มาจากภาคการท่องเที่ยวแล้วก็บริการนะครับโรงแรมร้านอาหารระบบขนส่งต่างๆงานอีเวนต์เนี่ยนะครับถ้าเราได้มีการอบรมทุกภาคส่วนไปแล้วเนี่ยนะก็จะได้ช่วยเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่เราจะขับเคลื่อนเชียงใหม่เพื่อที่จะให้มีกิจกรรมดีๆนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเราเยอะๆนะครับรายได้เศรษฐกิจก็จะดีตามนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเขามีการอบรม3วันด้วยกันนะครับก็คือวันที่7วันที่8แล้วก็วันที่9ทั้งในแล้วก็นอกสถานที่นะครับรวม3รุ่นเนี่ยมีทั้งหมด150คนนะครับผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลระดับโลกนะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเอาละช่วงนี้ฟังเพลงอิจฉานะสอนนะครับอิจฉาครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับท่านผู้ฟังครับตามที่รัฐบาลได้มีการทำประกันภัยพิบัติไว้ช่วยเหลือคนไทยทุกคนเลยนะครับช่วงที่อาจจะมีอุทกภัยบ้างมีสาธารณภัยต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้นะครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับคปภ.นะฮะคปภ.หรือว่าคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยครับก็เดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแบบใหม่นะที่จะช่วยผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตรายแรกของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับรายแรกที่เสียชีวิตก็คือเป็นพี่น้องประชาชนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เจอกับน้ำป่าไหลหลากนะจนถึงท่านเสียชีวิตเลยนะครับหนีไม่ได้หนีไม่ทันครับวันนี้ครับนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวกรมประทานประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยก็มีหน่วยงานหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับจากเหตุน้ำป่าไหลหลากที่กาลยานิวัฒนาวันก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมประชุมกันนะครับในส่วนกลางก็มีท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็มีท่านนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็อยู่ที่ส่วนกลางติดตามกันไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงวันที่4วันที่5ตุลาคมเนี่ยทางอำเภอกัลยาณิวัฒนาแถวนู้นเนี่ยก็มีเหตุมีทั้งลมทั้งพายุมีทั้งน้ำป่าไหลหลากนะครับฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะก็เลยทำให้พื้นที่หมู่ที่1ตำบลบ้านจันเนี่ยนะครับถือว่าได้รับความเสียหายไปแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับก็จะได้รับความช่วยเหลือตามกรมธรรม์ภัยพิบัติแห่งชาตินี้นะครับจริงๆแล้วเขาก็ครอบคลุม3ภัยพิบัติด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมลมพัดแรงแล้วก็เหตุแผ่นดินไหวนะครับซึ่งก็จะได้รับความช่วยเหลือนะครับกรณีแผ่นดินไหวแล้วก็ลมพัดแรงเนี่ยก็รวมถึงฟ้าผ่าด้วยนะครับจะได้สินไหมทดแทนในเบื้องต้น 5,000 บาทต่อหลังนะครับแล้วก็ความเสียหายรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังส่วนอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมจะได้รับสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทต่อหลังนะครับแล้วก็ความเสียหายไม่เกิน 200,000 บาทต่อหลังในขณะที่ถ้าหากมีการเสียชีวิตจากภัยพิบัติก็จะได้รับเงินชดเชย 2 ล้านบาทต่อรายนะครับในกรณีนี้ก็คงจะได้2ล้านบาทนะครับท่านผู้ฟังครับโดยในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดนะครับได้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในขั้นตอนการดำเนินการด้านประกันภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับก็ได้มีการกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งสำรวจพื้นที่แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดจัดเก็บข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุป้องกันไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้นซ้ำนะครับนะเราก็เชื่อว่าบ้านเราก็คงจะไม่มีเหตุใดๆเกิดขึ้นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยลงไปตอนล่างของประเทศไทยแล้วนะครับไปภาคกลางแล้วก็จะลงสู่ภาคใต้ในลำดับต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับนำข้อมูลที่น่าสนใจมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงท้ายรายการนะครับ

เมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับหวังว่าเพลงทุกเพลงที่มอบให้ไปก็คงจะถูกใจนะครับเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับช่วงนี้เห็นใจหลายๆคนหลายๆท่านเลยนะครับทราบมาว่าผักก็แพงขึ้นนะครับหลังจากที่มีน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางเนาะแล้วก็จะเป็นช่วงของการกินเจนะครับทำให้ราคาพืชผักเนี่ยนะครับแพงขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับเช่นที่ตลาดเมืองใหม่นะครับพืชผักหลายชนิดก็ราคาขึ้นนะอย่างผักบุ้งไทยเนี่ยนะครับก็ราคาขึ้นจาก150เป็น200บาทนะครับ10มัดเนี่ยนะผักกาดขาวนะครับก็ราคาขึ้นนะครับเอียวสุรชัยนี่โชคดีนะที่บ้านเนี่ยนะครับผักบุ้งเมืองเนี่ยมันขึ้นเองเลยนะครับโอ้โหพอเราตัดปุ๊บมันก็แทงยอดออกมาใหม่นะครับเก็บแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับไม่ต้องจับจ่ายซื้อผักบุ้งเลยนะครับสวยๆจริงๆครับพอดีบ้านเนี่ยมันก็ออกแนวสวนหน่อยเนาะหลังบ้านเนี่ยนะครับน้ำดีด้วยแล้วก็ผักก็ออกมาสวยงามเลยทีเดียวนะครับที่บ้านก็เด็ดผักบุ้งเนี่ยมากินกันบ่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยด้วยเพราะว่าที่บ้านเราเองนะส่งกำลังใจให้สำหรับทุกๆท่านนะครับเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะเดี๋ยวมาเจอกับพืชผักอะไรต่างๆก็มีราคาแพงแพงสำหรับคนซื้อนะไม่ใช่แพงสำหรับคนที่ปลูกเนาะเห็นใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับประชาสัมพันธ์กันอีกสักนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังครับงาน O-TOP ช็อปม่วนใจนะครับช็อปม่วนใจ O-TOP ของดีถิ่นล้านนานะครับในงานล้านนาเอ็กซ์โปวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะครับก็จะมีงาน O-TOPผลิตภัณฑ์ชุมชนสุดยอดอาหารของดีล้านนาอาหารพื้นเมืองกิจกรรมม่วนใจต่างๆตลอดทั้งงานเลยนะครับก็จะมีภาคบันเทิงด้วยอย่างวันที่12ตุลาคมก็จะมีวงเดอะเพิร์นะครับวันที่13ก็จะมีน้องเตวิชวันที่14อ้อมไม้เมืองนะครับวันที่15นะครับวงตะโอมแล้วก็วงดนตรีพื้นเมืองประยุกต์นะครับวันที่16ตุลาคมนะส่วนวันที่17นะครับก็จะมีเข็มเบญญาลูกทุ่งไอดอลนะครับวันที่18ก็จะมีน้องตู่ดารณีโอ้โหน่าไปท่องเที่ยวนะครับเลือกซื้อสินค้าโอท็อปเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆนะในงานนี้อาหารของกินก็มีเพียบช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนา 12-18 ตุลาคมนี้วางแผนให้ดีนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับเอี่ยวสุรชัยก็คงจะต้องขอตัวไปพักกันก่อนนะวันพรุ่งนี้ตอน 3 ทุ่มนะครับเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับนอนหลับพักผ่อนให้มากๆพรุ่งนี้จะได้ลุยงานกันต่อนะสำหรับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
6: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จะประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกรในพื้นที่หรือศูนย์บริการฟิกอิทเซ็นเตอร์ใกล้บ้านจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2รายสำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงเกษตรศาสตร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จทรงดนตรีตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จปีละครั้งนะคะเริ่มด้วยจุฬาธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ค่ะและเมื่อทรงทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีเพลงประจำมหาวิทยาลัยจึงทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้เมื่อวันที่17ธันวาคม2509ซึ่งเป็นวันที่อาจารย์นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณนครประพันธ์คำร้องถวายให้ชื่อเกษตรศาสตร์นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42นะคะเกิดขึ้นในปี2509ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์เป็นการขับร้องประสานเสียง

พลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์พระราชทานให้เมื่อปี2509นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42คำร้องโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครจบไปแล้วค่ะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคีครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยอาณาจักรขจีสุนทรภรณ์และคุณบุษยาขับร้องอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิรินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและเพลงที่3วันสู่เย่าชาวเกษตรสุนทรภรณ์และคุณมาริสาบันทึกเสียงสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะ3เพลงค่ะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคี

จบไปแล้วนะคะเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงที่เรานำมาฟังกันในคืนวันนี้ฟังเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงนางฟ้าจำแรงโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของนางฟ้าจำแรงก็คือเกี้ยวไม่เป็นคุณสุปนีภุกสมบุญบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวชสุนทรจามอน

2เพลงจบไปแล้วนะคะจากแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันคือนางฟ้าจำแลงและเกี้ยวไม่เป็นต่อได้แผ่นครั่งอีก2แผ่นค่ะแผ่นแรกหน้า1คือสั่งใจโดยคุณชวีช่วงวิทย์คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะอีกหน้า1ก็คือเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์จริงหรือศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแผ่นข้างแผ่นที่2ฟังคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงแจ่มจริงหนาอีกหน้า1คือสวรรค์สวิงโดยคุณศรีสุดารัชตะวันสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มด้วยสั่งใจ

ลง4เพลงจาก2แผ่นคลั่งจบไปแล้วค่ะคือเพลงสวรรค์สวิงแจ่มจริงหนาจริงหรือและสั่งใจชุดต่อไปก็จะเป็น2แผ่นคลั่งเช่นเดียวกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเธอนะเธอโดยสุนทรภรณ์ค่ะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีแผ่นคลั่งแผ่นที่2เริ่มด้วยเพลงเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูเวศสุนทรจามอน4เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยรำพึงชายหาด

0: รักยังคงซื่อตรงต่อกัน
1: ก่อนไปฟังข่าวฟังเพลงรำพันสวัสดิ์คุณเพชรศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
6: ายภูธรจันทหงปุญญาจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูโดยสพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทราฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
7: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้วกองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นาทีที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบินVZ220เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์นะคะคำร้องเป็นของคุณเทิดวรรธนาทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

จบไปแล้วคือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์ต่อได้เพลงเพื่อไตรรงคุณภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

แผ่นครั้งแผ่นแรกจบไปแล้ว2เพลงก็คือฝากใจไว้ด้วยและเดือนเตือนใจเป็นผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อไปจะเป็นแผ่นครั้ง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยสกุลกาคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องพลิกไปอีกหน้าหนึ่งก็คือรักกันไว้ดีกว่าโดยคุณวินัยจุลบุษปะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติแผ่นครั้งแผ่นที่2มีเพลงทัพทเวศคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493อีกหน้าหนึ่งคือมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องทั้ง2เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะฟัง4เพลงในช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยสกุลกา

รับฟังแผ่นครั่ง2แผ่นผ่านไปแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแผ่นครั่ง2แผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มด้วยเพลงเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงคุณภูลาภอนัมมาและคุณแพรพันธ์ขับร้องบรรเลงด้วยวงพรรณาพิรมค่ะอีกหน้าหนึ่งของเพลงนี้ก็คือเพ้อรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นผลงานของวงพรรณาพิรมเช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณทัศนัยชอุ่มงามในเพลงเสียดายรักสนิทสอและเล็กชอุ่มงามเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเสียดายรักก็คือเพลินเพลงรำวงคุณศรีสุดาและคุณสรพลสมบัติเจริญขับร้องร่วมกันเป็นผลงานของคณะจารุกนกค่ะ

0: ไส้อย่างดี
1: แล้วส่วนตัวเธอเลิศเลอไปทุกทีแต่งตัวงามปวดทำท่าเป็นผู้ดีเขียนปากทาแก้มสีตั้มมีไม่เท่าไร
0: ฉันจังเป็นคุณนาย
1: ฉันก็เจ้าชายฟังคน

ฟังเพลงจาก2แผ่นครั้ง4เพลงจบไปแล้วนะคะนั่นก็คือเพลินเพลงรำวงซึ่งคู่กับเสียดายรักและเพ้อรักคู่กับเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงชุดต่อไปฟังรักในภาพฝันลือชัยอนมานเป็นผู้ขับร้องกับวงพรรณาภิรมย์นะคะอีกหน้าหนึ่งของรักในภาพฝันก็คือราตรีแห่งความหวังคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวงพรรณาภิรมย์ในความควบคุมของภูลลาภอนมานเช่นเดียวกัน

0: ควรครวนรำพันมันแต
1: ่ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเที่ยงคืนคุณสุเทพวงศ์กำแพงและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่25เมษายน2496ผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีค่ะคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่ชื่อว่าอนุมานสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหาโมกขลานะได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารภเรื่องเหตุของการเป็นผู้ว่ายากหรือว่าว่าง่ายแล้วก็ให้มีการพิจารณาไตรตรองใกล้ครวญไปในตนเองด้วยส่วนพระสูตรที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระมหาโมกขลานะได้ไปคุยสนทนากับท้าวสักกะเทวราชเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแห่งความทุกข์เรื่องตัณหาเราก็ได้ทำเวทยันตประสาทของเท้าสักกะเนี่ยให้สั่นสะท้านสะเทือนด้วยฤทธิ์ของท่านก็คือในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลตัณหาสังคยสูตรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากขอเชิญรับฟังในสองพระสูตรเรื่องที่ท่านพระมหาโมกขลานะกล่าวไว้พระสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นว่าด้วยความคาดหมายอนุมานสูตรก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมกขลานะพำนักอยู่ณป่าเพศกลาสถานที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายเขตกรุงสูงสุมาคิรีนครในแคว้นภาคะในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุได้ปวารณาขึ้นว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรพร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สองเธอเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สามภิกษุเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ก็ที่เธอเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สี่เธอเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่ห้าเธอ เป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้บายากข้อที่6เธอนั้นเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่7เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่น้อยเป็นคนว่ายากข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่12เธอเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากกรณี13เธอเป็นผู้ริษยาตรณีแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ริษยาและตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากกรณี14เธอเป็นผู้โอ้อวดมีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นคนบายาข้อที่15เธอเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้บายาข้อที่16เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากแม้ก็ที่เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่ายากธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่ายากเพราะท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุไม่ได้ปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนและควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนบ้าง่ายเป็นอย่างไรคือ 1. ภิกษุในธรรมะไหนนี้เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายก ข้อที่สองเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สี่เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายก็ที่ห้าเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่หกเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่แปดเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เก้าเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบเอ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบสองเธอเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบสามเธอเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบสี่เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบห้าเธอเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบหกเธอเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมะที่ได้ไม่เป็นผู้ว่าง่ายธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุ ควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงอย่างนี้ว่าก็ถ้าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำละภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุล่ะก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็เท่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เราถูกโจทย์แล้วจะไม่โต้เถียงโจทย์ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วเราจะไม่รุกรานโจทย์ละ ว่าภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา

ไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเราก็คงจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏพอภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าก็บุคคลเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วจะยอมอธิบายพฤติกรรมของตนละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้บ่าก็บุคคลเมื่อเป็นผู้ริษยาและตรณีย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริษยามีความตรณีไซเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนให้ได้ว่าเราจะไม่ริษยาไม่ตรณีละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าเพราะบุคคลผู้โอ้อวดมีมารยาย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาแล้วเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าเราจะเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาก็ภิกษุพึงอนุมานตัวเองให้ได้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้แก่เราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราก็จะไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดกืนได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจะเป็นผู้สลัดได้ง่ายละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าก็เราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสีย

0: แต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ใช่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปดังนี้แล้วภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยภิกษุนั้นพึงทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำจริงตอนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเทียวเพียรศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายก็ยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุดังนี้แล้วตัวนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงหรือพระเถรพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธฉะนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับ ต้เถียงโจจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลนั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์เธอนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกเธอควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงหรือก็ได้พิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนดังนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เพราะยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอ ฉะนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาตรณีจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาเป็นผู้ตรณีจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีตรณผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้อยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงเพราะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาตอนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นสลัดคืนได้ง่ายตนเป็นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ก็ถ้าภิกษุผู้เจริญอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ผู้มีอยู่ทั้งหลายสตรีหรือบุรุษวัยแรกรุ่นชอบแต่งตัวเมื่อส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าพบไฝหรือฝ้านั้นนั่นแลหากไม่พบก็จะพอใจว่าเป็นลาภของเราหนอเป็นโชคของเราจริงๆใบหน้าของเราหมดจดแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพิจารณาอยู่ ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ที่ยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีชัยชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้แหละอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายจบว่าด้วยข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาจุลตัณหาสังคยสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่บุพพารามอันเป็นปราสาทที่มหาอุบาสิกาชื่อวิสาขาสร้างไว้ในเขตพระนครสาวัตถีครั้นนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วยืนนะที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความคลายกำหนัดความดับและความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่แล้วย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ในลำดับนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณ อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็ในสมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทรงทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือไม่ทราบแล้วก็ยินดีในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมารดาในบุปผารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเร็วเท่าคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าตอนนั้นก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดากำลังเอิบอิ่มเพียบพร้อมบำรุงบำเรออยู่ด้วยทิพยดนตรี500ชนิดในสวนดอกบัวขาวล้วนๆท้าวเธอทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมกขลานะแล้วตรัสว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมกขลานะผู้นิรทุกข์ข้าพระเจ้าขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมกขลานะจึงนั่งลงบนอาสนะที่ปูไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ทรงเลือกนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมกขลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมกขลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็พระภาษิตใดที่ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระภาษิตนั้นท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไม่ดีแล้วท่านพระมหาโมกขลานะเรื่องนี้เคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเมื่อสงครามของเทวดาเสร็จสิ้นแล้วเรากลับจากสงครามนั้นแล้วได้เวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทมี100ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูฏาคารคือเรือนยอด700หลังในกูฏาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบำเรอ7องค์ท่านพระมหาโมกขลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทหรือไม่ก็ท่านพระมหาโมกขลานะรับโดยดุสริยภาพตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ท่านพระมหาโมกขลานะให้นำหน้า ข้าไปยังเวทยันตประสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวล่าอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวล่าอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงงามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงส์ดังนี้ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวชท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงบันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพท้าวเวสสวรรค์และพวกเทพชั้นดาวดึงส์มีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะทราบว่าท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพทรงมีความสลดมีจิตขนลุกสู้ขึ้นแล้วจึงทูลถามว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อาตมาภาพก็ขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทได้ยืนหน้าที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุใดในธรรมะวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้สวยเวทนาย่างได้อย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัด พิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความคลายกำหนัดเห็นความดับเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่นั้นก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปก็โดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิขรมารดาในบุพผารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นขณะนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสักกะเทวราชเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์หรือหนอท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าเทพธิดาทั้งหลายพระสมณะผู้นั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราท่านคือพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่จุลตัณหาสังคยสูตรจบ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
2: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
5: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and Green Energy Envisioning the Green Future โดยเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
0: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพรรคชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
6: นายอิสริยะไพรีภายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักช ำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชวิษาประทุมมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
7: นายวิบูลแวววันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะพบกันเช้าวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2568นะคะแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะวันนี้ค่ะพบกับพิธีกรนะคะดิฉันก็ใครๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วนะคะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งค่ะกับสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์สงยำค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะกับน้องส้มนะคะหลังจากที่น้องส้มเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เก็บบรรยากาศญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทำหน้าที่วันแรกค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็กลับมาแล้วค่ะน้องส้มนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าเหมือนกันค่ะคุณสายชนีซางค่ะควบคุมเสียงพร้อมด้วยคุณสุขเกษมกล้ารบนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานทางหลังบ้าน Facebook Live วันนี้คุณแดนอักขเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะช่องทางเรามีหลากหลายช่องทางค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะเรามีเพจให้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเพจข่าวยามเช้าก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะช่วงเช้าแบบนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็ฟังได้2คลื่นเลยค่ะทั้ง 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆมาเนี่ยในช่วงนี้นะคะฝนยังมาอยู
1: ่
0: น
1: ะคะ
0: หลังจากที่ตกหนักๆมาหยุดไปตกหนักมาแล้วก็วันนี้เริ่มมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีประกาศเพิ่มเติมมาค่ะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง13ตุลาคมแม่อยู่ในช่วงกินเจด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ครั้งนี้เป็นฉบับที่3ค่ะส่วนใครที่ติดตามก็สามารถติดตามได้ฉบับต่อไปเนี่ยไปติดตามในช่วง 5:00 นของวันนี้ค่ะในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาบอกว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมคือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะซึ่งก็จะมีฝนแล้วก็ฝนค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกค่ะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะหนักมากบางพื้นที่ก็อาจจะเบาบางนะคะตามภูมิภาคตามสัดส่วนกันไปค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโซนตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลของฝนด้วยนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างค่ะไล่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยค่ะส่วนในวันถัดๆไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยรายการข่าวยามเช้าก็จะนำเสนอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูฝนกันบ้างค่ะวันนี้ที่ไหนฝนตกหนักฝนตกน้อยอย่างไรนะคะตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือและภาคกลางนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าฝนตกประมาณ 30% ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะในขณะที่ภาคอีสานนะคะฝนน้อยมากค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 10% นะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะก็จะมาตกหนักแถวๆนี้แหละค่ะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนถึง 60% และมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยค่ะก็คือมีฝนถึงประมาณ 70% นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอเตือนมาด้วยนะคะว่าเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณทางลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ําก็อาจจะเกิดน้ําท่วมขังได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะและในส่วนของภาคใต้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะว่าบางแห่งอาจจะมีคลื่นมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและอ่าวอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบคลื่นลมก่อนที่จะออกทะเลกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยน้ำท่วม27จังหวัดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการรวบรวมออกมาค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งทางปภ.เองก็ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าประชาชนจิตอาสาต่างๆก็ตามนะคะก็ต่างช่วยกันค่ะจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายแห่งในหลายพื้นที่นะคะประกอบกับระดับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยมาสมทบกันกับมวลน้ำในภาค คกลางค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดก็จะมีตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเลยนะมี27จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,150,000 กว่ารายค่ะคือกว่าครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวบุคคลก็อยู่ที่ 3,100,000 กว่าคนค่ะทางปภ.เองยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยนะมีการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่กำลังคนเนี่ยก็เสริมทัพมาเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ใช่ค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็มีการออกมาเตือนพื้นที่เสี่ยงรับฝนเพิ่มในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านปภ.นะคะออกมาแจกแจงเรื่องของแนวทางการรับเงินเยียวยาสำหรับบ้านที่ไม่มีรหัสบ้านให้ใช้บ้านเลขที่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกขออภัยค่ะเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านก็บอกว่าภาพรวมหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ในวันที่9นะคะวันที่9ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมจะยังมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้การระบายน้ำยังค่อนข้างช้านะคะแล้วก็น้ำบางส่วนมาจากทางอำเภอองครักษ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นทางตะวันออกด้วยนะคะในส่วนของด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยค่ะการโอนเงินเยียวยาในวันศุกร์นี้โดยทางปภ.ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังทางกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะคะให้เร่งส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ปภ.ดำเนินการส่งต่อข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะคะมีข้อสงสัยหนึ่งที่ประชาชนก็ถามกันเข้ามาค่ะกรณีที่ผู้เช่าบ้านไม่ทราบรหัสบ้านตามทะเบียนบ้านค่ะจะทำอย่างไรดีนะคะสำหรับในกรณีนี้นะคะท่านบอกว่าสามารถกรอกเพียงบ้านเลขที่ของบ้านที่เช่าได้ค่ะโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในส่วนของกรณีบ้านเลขที่เดียวแต่ว่าแบ่งเป็นห้องเช่าย่อยๆหลายห้องกรณีนี้นะคะถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าจริงมีผู้อาศัยอยู่จริงและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้อมรอบจริงผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาต่อไปนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครเองปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 56,000 รายค่ะทางนี้ทางกทม.เองก็มีการเพิ่มจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก22แห่งรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้เป็น72แห่งค่ะเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารโดยกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ทางสำนักงานเขตก็จะดำเนินการสอบปากคำหรือว่าจัดทำหนังสือปค.14เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะมีมาตรการต่างๆออกมาแบบนี้นะคะทางกทม.เองนะคะก็เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหรือได้มีการไปหารือแล้วนะคะกับปภ.ให้ผ่อนเงื่อนไขกรณีน้ำล้อม7วันค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเนี่ยแต่ระยะเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ครบ7วันมันต้องมีแยกย่อยออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกทม.เองก็เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตค่ะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็หลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดค่ะซึ่งเกณฑ์การได้รับ การช่วยเหลือเงินช่วยเหลือตามมติของครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่าระยะเวลาน้ำท่วม7วันทางกทม.เองนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองนะก็ต้องเป็นไปตามกำหนดไว้แต่กำลังที่จะหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละค่ะว่ากรณีที่ประชาชนเนี่ยยังมีน้ำล้อมพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจริงแม้ว่าสามารถที่จะเข้าออกได้แล้วในบางส่วนก็ตามจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำแล้วก็หลักฐานในพื้นที่เนี่ยมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายถึงแม้ว่าน้ำท่วมไม่ครบ7วันก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในหมวดอื่นๆกทม.เองก็ยังสามารถที่จะพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปนะคะในขณะเดียวกันกทม.เองก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะหลายแพลตฟอร์มทางรัฐก็มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 558,000 รายค่ะในขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกนั้นก็มีการแจ้งความเสียหายเข้าไปเหมือนกันนะคะประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้ที่แจ้งส่วนใหญ่เนี่ยมีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทำให้สามารถที่จะนำข้อมูลมาจับคู่กันได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบดำเนินการข้อมูลของภาครัฐได้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิแล้วก็สายไหมกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะรวมไปถึงข้อมูลที่มาจากการลงพื้นที่จากภาพ CCTV ภาพถ่ายจากโดรนเพื่อที่จะให้สำนักงานเขตเนี่ยสามารถเข้าไปรับรองความเสียหายได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อสำนักงานเขตมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีการรับรองข้อมูลแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่จะให้ทางนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีประชาชนที่ยื่นเรื่องมาตามระบบที่กำหนดไว้ท่านทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองนะคะก็กำชับค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับมาเลยนะว่าให้เร่งช่วยเหลือประชาชนตามมติครม.เนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะปัญหาของเรื่องน้ำนะคะหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเหตุการณ์น้ำเปลี่ยนสีนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งเขาเห็นจากทางภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสต้านะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อนำภาพดาวเทียมมาเปรียบเทียบกันนะคะของระหว่างวันที่19กรกฎาคมกับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะซึ่งความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนและหลังสถานการณ์แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียวค่ะ

0: พถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ค่ะ
0: สำหรับใครที่อยากทราบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำประมาณ927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น106เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างนะคะก็คือเต็มปริมาณแล้วเรียบร้อยนั่นเอง
1: ค่ะก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยในบางจังหวัดนะคะเซลล์บอดแคร็กก็มีการแจ้งเตือนเมื่อวานนี้น่าจะเป็นโซนของแถวแม่กลองด้วยนะคะใครที่อยู่ในโซนนั้นก็อัปเดตมาได้ค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมแล้วลดแล้วนะคะบางท่านเนี่ยก็ยังไม่กล้าเดินทางไปก็บอกกล่าวมาได้นะคะใครอยู่จังหวัดไหนที่น้ำท่วมอย่างปราจีนบุรีอันนี้ก็หนักเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกหรือแม้แต่ทางเส้นของกาญจนบุรีมาทางราชบุรีแล้วก็แม่กลองด้วยเนา
0: ะ
1: สมุทรสงครามนะคะในบางพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเราก็จะส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ทำงานอย่างเต็มที่เอามาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องน้ำที่เปลี่ยนสีแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดของการประปากันหน่อยค่ะเพราะว่าพอน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เนา
0: ะ
1: การประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนหลังน้ำลดเหมือนกันค่ะแนะนำว่าประปาท้องถิ่นต้องเช็คแหล่งน้ำแล้วก็คุมคุณภาพน้ำให้ดีก่อนที่จะส่งจ่ายให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะทางด้านของคุณจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยระบบการประปาแล้วก็แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทั้งหมดหรือว่ากายภาพคุณภาพน้ำก็ตามรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งสกปรกอย่างเช่นอะไรบ้างดินน้ำท่วมเนี่ยดินโคลนโคลนมาอยู่แล้วสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าสู่ในระบบได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าหน่วยงานอาจจะต้องเข้าไปดูแลระบบประปาท้องถิ่นเร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ตำแหน่งแต่งตั้งแต่แหล่งน้ำนะคะตั้งแต่แหล่งน้ำดิบระบบสูบน้ำระบบผลิตไปจนถึงระบบการจ่ายน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอความเสียหายหรือว่าความผิดปกติต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงระบบให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าประชาชนก็รอใช้น้ำอยู่น้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้ำดื่ม
1: น้ำดื่ม
0: ค่ะ
1: ขาดข้าวได้นะไม่กินข้าวหนึ่งมื้อได้แต่น้ำเนี่ยต้องกินนะคะต้องกินต้องใช้แล้วก็ควรทำความสะอาดระบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะป้องกันไม่ให้น้ำหรือว่าสิ่งสกปรกจากภายนอกเนี่ยซึมกลับเข้าไปสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเองก็ท่านก็เป็นห่วงค่ะสำหรับสถานการณ์การให้บริการน้ำประปาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยมีการประปาสาขานะคะส่วนภูมิภาคนะสาขาประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะจำนวนทั้งหมด8สาขาแต่ก็มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจำนวน5สาขาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่กลองนะคะโดยทุกสาขาเนี่ยยืนยันนะคะว่าสามารถผลิตแล้วก็จ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติแต่ว่ากำชับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำลักษณะอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่องของการบริหารจัดการวางแผนการใช้น้ำจะต้องมีความเหมาะสมมีการตรวจสอบแหล่งน้ำดิบระบบการผลิตการจ่ายน้ำต้องเป็นไปตามระบบแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีน้ำประปาที่มันมีลักษณะผิดปกติไปเหมือนที่คุณส้มบอกว่าอาจจะมีสีไหมมีสีมาไหมมีกลิ่นไหมมีความขุ่นหรือเปล่านะอันนี้ต้องแจ้งประปาในพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาตรวจสอบนะคะหรือเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรียลไทม์นะคะก็การประปาสาขานะคะเข้าไปติดต่อที่การประปาสาขาก็ได้หรือว่าจะโทรสายด่วนได้เลยค่ะ1662ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะต้องระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีการแชร์กันในสื่อออนไลน
1: ์
0: ว่านำน้ำประปาแต่ว่ามาผ่านเครื่องกรองแล้วก็ดื่มแต่ว่ามีอาการปวดท้องท้องเสียอันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าน้ำประปาที่ท่านนำมาใช้นำมาดื่มนั้นสะอาดจริงๆนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปที่เรื่องของการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะก็สั่งการมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจค่ะทางกระทรวงพม.เองก็มี

0: ความห่วงใยและได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมกับเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะก็เบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการกล่าวถึงนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตแล้วนะคะนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะทางด้านพม.จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วค่ะโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชนะคะทางพม.ก็มีการวาง3แนวทางในการดูแลค่ะ1ก็คือกรณีที่ไม่มีญาตินะคะก็จะประสานให้เข้าสู่การดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะคะ2กรณีสามารถกับครอบครัวได้ก็จะประสานติดต่อกับครอบครัวให้มารับกลับไปใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและ3กรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำการประสานกับพม.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
1: ค่ะเรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะเกี่ยวกับศูนย์ดูแลทุกที่เลยค่ะเอาละค่ะ 6:28 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมานรออยู่ค่ะรายละเอียดเรื่องข่าวสารเนี่ยมากมายเลยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
5: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
4: ผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแล้วครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีและสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวัณวรีบริเวณด้านหลังครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวัณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอพร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ 94 ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serve เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งส่วนข้อเสนอในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาว่าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็พร้อมดำเนินการสนับสนุนสำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศนั้นกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยแล้วเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บ กักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับ แล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนทางสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่ากันด้วยโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนี้ก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี510ด้วยกันซัมซุงเขาก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนในด้านคิวช่างที่เตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงในวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังคาเรือนพร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้แล้ว Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไรกันด้วยครับส่วนทางด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power By เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทลือผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้ ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอย่าหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนท์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยเพื่อร่วมขับร้องเพลงในโอกาสที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อมอบความประทับใจแก่ผู้นำการเงินจากทั่วโลกในครั้งนี้อีกด้วยครับพี่น้องและจากวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีกเพียง4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกภาคส่วนด้วยมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะ AM 819 891 KHz นะคะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ของเราตอนนี้เพจข่าวยามเช้านะคะก็ทักทายกันได้ค่ะสวัสดีคุณโอ้นะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาเลยคุณทิพวรรณค่ะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสายันบอกว่าอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชมืดฝนมาแล้วนะคะฝนจะตกแล้ว
1: ค่ะมีคุณวันดีนะคะสวัสดีสัญญาณอยุธยาเช้านี้ชัดเจนชัดแจ๋วนะคะวิทยุฟังมาทางวิทยุแล้วก็ทางเพจนะคะคุณปริญญาบอกติดตามมานะคะคุณสุมพรนะบอกว่าฟังข่าวยามเช้าจากอ่างทองนะคะบอกว่าระดับน้ำลดลงตามลำดับนะคะหายใจโล่งๆแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังต่อเตรียมพร้อมค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านสู้ๆนะคะด้วยนะคะ
0: คุณสมพานนะคะเกศแก้วเข้ามาแล้วพระรุ่งค่ะคุณธงชัยสังปล้องบอกว่ารับชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแดดออกแต่เช้าเลยนะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณสุพิชนะคะฟังจากตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเย็นอุณหภูมิ23องศาเจ๋งจะเจ๋งครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชาญชัยนะคะบอกว่าอยู่ที่หนองคายแต่ว่ามารับชมอยู่ที่นครพนมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวหรือไปทำงานไม่รู้คุณนิสเจียคุณธงชัยนะคะคุณพงศักดิ์เข้ามาแล้วค่ะหลายๆท่านคุณสุนทรก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนครับคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะน้องชาตรีด้วยค่ะคุณวันดีน้องชาตรีบอกว่าอยากเจอพี่ส้มจังเลย
1: ก็ตอนนี้ดูผ่านจอไปก่อนแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกท่านตอนนี้น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะสามารถร่วมกันรายงานกันเข้ามาได้นะคะหลายท่านจะได้ช่วยแชร์ข้อมูลกันด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่อยากจะออมเงินนะคะธนาคารออมสินเปิดให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะเป็นบัญชีเดียวเรียกว่าครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเลยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะถ้า 10,000 บาทคุณฝากไปเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยไปเลย 2.50% ต่อปีค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยต่างออกไปอีกก็คือรับเพิ่มไปอีก 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยแบบว่าเต็มเลยนะคะไม่มีไม่เสียภาษีด้วยส่วนการฝากเงินนะคะสำหรับใครที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นคนไทยค่ะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทก็เปิดได้นะครับ1บาทเนี่ยเปิดได้เลยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะจะออมไป1ล้านก็ได้นะเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะออมง่ายจ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยมีเงินฝากไว้ด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้เลยค่ะเป็นแบบเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะด้วยตัวเองนะคะใครที่จะไปติดต่อธนาคารออมสินไปได้เลยค่ะทั้งลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดในแอปพลิเคชัน My Memo My Mo นะคะแอปพลิเคชัน My Mo ของธนาคารออมสินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ของเขาก็คือ www.gsb.or.th ค่ะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดบัญชีเป็นคนไทยนะอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสัญชาติไทยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปดอกเบี้ยเนี่ยจัดเต็มเลยค่ะ
1: ค่ะไปที่เรื่องต่อไปนะคะมาขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะที่ไปแข่งขันที่เอเชียนเกมนะคะแล้วเราก็ได้กลับมาถึง52เหรียญด้วยกันนะคะ
0: ดีใจด้วยค่ะ
1: ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะท่านก็ยกย่องนะคะทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการมอบกันในวันนี้เลยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านก็ออกมาชื่นชมทัพ นักกีฬาไทยที่ไปสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญค่ะแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครองอันดับ7ของเอเชียเลยนะคะพร้อมกับเตรียมมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะคะรวมถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาด้วยนะไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ท่านมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนักกีฬาให้ประสบกับความสำเร็จนะคะท่านรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเวลา 11:30 นาทีเนี่ยท่านก็จะไปมอบเงินรางวัลให้นะคะที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention Hotel Bangkok นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มเติมนะคะเป็นของขวัญให้กำลังใจกับทุกท่านกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ 6:58 นาทีข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน